0: สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการดังต่อไปนี้วันพุธที่18มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยสภาเวลา 10:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสม

0: สอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
1: วันนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกมิติ
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีประมุขและผู้นำประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมแบบเต็มคณะเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน2หัวข้อสำคัญได้แก่ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคและการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคตและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียนรัสเซียและนำเสนอวิสัยทัศน์แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในอนาคตท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะด้านพลังงานความมั่นคงการค้าและการลงทุน
3: ก็คือทุกติพลังงานความมั่นคงแล้วก็การค้าแล้วก็การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อกันและกันนะครับเขามีเทคโนโลยีขั้นสูงในเรื่องของสมอลโมดูล่าเรแอคเตอร์โดยไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เสริมสร้างพลังงานใหม่ๆเข้ามาน
2: อกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงช่วงเย็นจะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆระหว่างกันนำไปสู่การผลักดันความร่วมมือในทุกมิติจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
0: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนและลดต้นทุนการผลิตมุ่งเป้าเกษตรแม่นยำนายชัดชัยสิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติเมื่อวานนี้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาโครงการ3ปีสิ้นสุดวันที่30เมษายน2572เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยจ่ายเพียงร้อยละ3ต่อปีผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือคอลเซ็นเตอร์02-555-0555
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการ ทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม

0: 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันการเกิดหายนะทางเศรษฐกิจของโลกโดยการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อ3วันก่อนนอกจากนี้ยังเป็นความหวังของจุดเริ่มต้นที่สันติภาพจะแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านอย่างหนักหากอิหร่านละเมิดข้อตกลงฉบับนี้และกองทัพสหรัฐจะยังคงประจำการในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปอีกสักระยะหลังการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านทางรัฐบาลสหรัฐเผยแพร่รายละเอียด14ข้อของบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาทิการเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งการผ่อนปรนข้อจำกัดทางการเงินบางประการต่ออิหร่านรวมถึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการนิวเคลียร์อิหร่านโดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้นอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงประเทศฝรั่งเศสโดยระบุว่าเขามีการหารือที่ดีกับทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีวโรดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนซึ่งเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินจะต้องรับผิดชอบต่อความขัดแย้งในยูเครนเพราะเขาต้องการจะคลี่คลายความขัดแย้งดังกล่าวส่วนความต้องการของยูเครนที่ต้องการให้มีการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปจะได้รับการพิจารณานอกจากนี้การกลับมาบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาพลังงานโลกทั้งนี้บรรดาผู้นำกลุ่ม G7 แสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนแปลงท่าทีต่อประเด็นสงครามในยูเครนและบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกับรัฐบาลรัสเซียพร้อมกันนี้ยังยกย่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครั้งใหม่ของกลุ่ม G7 ที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเพื่อให้ยุติสงครามในยูเครน
3: สื่อของทางการจีนเปิดแพร่แถลงการร่วมระหว่างจีนและเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เท่าเทียมและสร้างสรรค์ของเมียนมาในกลไกและกระบวนการทั้งหมดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตลอดจนองค์การสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเมียนมานอกจากนี้จีนและเมียนมาจะกระชับความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานและแร่ธาตุสำคัญ
4: กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเร่งดำเนินมาตรการปกป้องผลผลิตทางการเกษตรจากภัยแล้งที่เกิดจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยประเมินว่าภัยแล้งระลอกนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นายสุวรรณดีปลัดกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกล่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคเพื่อดำเนินการระบบเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาภัยแล้งซึ่งจะรวมถึงการซ่อมแซมเครือข่ายชลประทานจัดทำแผนที่ทรัพยากรน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำและปฏิบัติการฝนเทียมขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียยังวางแผนขยายพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ทนแล้งปรับเปลี่ยนตารางการปลูกและเข้าร่วมโครงการประกันการเกษตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน่โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 นและกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2-3เซตเก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17โดยวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 นาทีศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกา5-0เสียงมาครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้ดันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทองยู19ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5-0เสียงมาครอบ16คนไปดวลกับชินจายองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดียวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกมไปครอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัสออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2-0เกมขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2-1เกมประกอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนมวงอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรุธนาพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2-0เกมประกอบ2ไปเจอกับสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2-0เกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 สูงกว่าระดับเรือบรรกลาง74ซนติเมตรและเวลา 23:37 สูงกว่าระดับเรือบรรกลาง1เมตร46ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 สูงกว่าระดับเรือบรรกลาง66ซนติเมตรและเวลา 16:26 ต่ำกว่าระดับเรือบรรกลาง1เมตร29ซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
6: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์1สตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์1รถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสา4ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบก4หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้ง4ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมรุคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่1ดอนหอยหลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาดอนหอยหลอดเป็นสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนและทับถมกันของดินปนทรายมีอาณาเขตกว้างประมาณ5กิโลเมตรและยาวประมาณ15กิโลเมตรเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นก็คือหอยหลอดซึ่งเป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายหลอดกาแฟมีตัวหอยอาศัยอยู่ในฝาลักษณะกลมยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตรสีน้ำตาลอ่อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรฝังตัวตั้งเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้พื้นทรายติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางพงศวาทนีระโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่องโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับพระกรณียกิจที่โดดเด่นและเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งได้ต่อยอดไปสู่การวางแนวทางที่นานาชาติสามารถปรับใช้ในระดับสากลภายใต้ชื่อข้อกำหนดกรุงเทพเช้านี้ขอเชิญรับฟังรายละเอียดและร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากนางพงศวาสนิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
13: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปริญญาวิทย์ค่ะ
13: ครับผมวันนี้ครับจะขอเรียนถามถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับทั้งในแง่ของความเป็นอยู่ภายในเรือนจำและการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงภายหลังการพ้นโทษครับ
14: ค่ะก็พระกรณียกิจอันนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เป็นงานโดยตรงที่ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณกับกระทรวงยุติธรรมนะคะเพราะกระทรวงยุติธรรมเราเนี่ยดูแลในเรื่องของผู้ต้องขังทั้งประเทศนะคะจำนวนหลายแสนคนนะคะปัจจุบันนี้ก็คือ200,000กว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็จุดกำเนิดนะคะที่พระองค์ท่านได้ลงมาได้มีพระกรุณาธิคุณในการดูแลในเรื่องนี้เนี่ยก็คือน่าจะย้อนไปสักปี2544ค่ะ
13: คร
14: ับ นะคะคือตอนในปีนั้นเนี่ยพระองค์ท่านตอนนั้นยังคงดำรงพยศเป็นพระเจ้าหลานเธอนะคะท่านก็ได้ไปเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลาง
13: คร
14: ับ นะคะตรงทันทสถานหญิงกลางเนี่ยคือเป็นที่ผู้ต้องขังเนี่ยเป็นหญิงล้วนนะคะก็คงจะเหมือนกับที่คุมขังที่อื่นทั่วๆไปนะคะมีการแยกทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ตอนนี้พอท่านตรงมาเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลางเนี่ยท่านพบปัญหาอันหนึ่งที่ท่านเห็นแล้วน่าจะเป็นประเด็นที่ท่านให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือผู้ต้องขังหญิงที่ได้เข้าไปติดอยู่ในนั้นแล้วมีการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็มีเด็กติดผู้ต้องขังเข้าไปตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดเอาเร็วๆเราบอกงั้นแยกเด็กออกมาจากผู้ต้องขังนะคะในขณะที่ในทางการดูแลแม่และเด็กเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเด็กต้องอยู่กับแม่โดยเฉพาะการได้รับนมนะคะจากแม่นะคะการที่เด็กได้รับนมจากแม่แล้วก็ยังมีในเรื่องของทางกายภาพอีกหลายอย่างเนื่องจากว่าในเรือนจำสมัยนู้นเนี่ยเราก็จะใช้ทางการดูแลเหมือนกันทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเพราะองค์ท่านก็เลยเห็นละ ว่าผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็น่าจะได้รับความไม่สะดวกสบายเทียบเท่ากับที่ผู้ชายได้รับนะคะไม่ว่าเรื่องห้องน้ำห้องท่านี่เรื่องอะไรตอนนี้โดยเฉพาะมาโฟกัสตรงที่ผู้หญิงที่เข้าไปติดในทันทสถานหญิงกลางเนี่ยแล้วมีการตั้งครรภ์ซึ่งอยู่จำนวนหนึ่งแล้วยังมีเด็กด้วยนะคะตอนนี้พระองค์ท่านก็เห็นแล้วว่าตรงเล็งเห็นแล้วบอกว่าเด็กเหล่านี้ไม่ได้ทำผิดนะแต่เขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะว่าเขาต้องอยู่กับแม่นะคะอันนี้ก็เลยเป็นว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้ประธานโครงการ ที่เราเรียกกันว่าโครงการกำลังใจขึ้นมานะคะก็เราก็มอบหมายให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะในหลังโครงการนี้แล้วโครงการนี้ก็สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในปี2549ค่ะก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภ
13: าน
14: ะคะก็เข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะการให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ก้าวพลาดแล้วก็เด็กๆที่ต้องติดเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยว่าจะต้องได้รับนมแม่เนี่ยเป็นเวลากี่เดือนนะคะได้อยู่กับแม่เป็นเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในทางสุขภาพทางจิตวิทยานะคะในทุกๆด้านค่ะโครงการนี้ท่านเล็งเห็นนะคะท่านได้ประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีเนี่ยสร้างคนดีควรเริ่มที่ขวบปีแรกนะคะแล้วก็การตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้หญิงนะคะเรือนจำที่เป็นการดูแลด้านสตรีอย่างเดียวเนี่ยก็มีการเริ่มมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรมีห้องจัดสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ของเด็กทารกม
13: ี
14: การแยกเด็กทารกที่ไม่ต้องไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วทันทสถานหญิงกลางก็เลยกลายเป็นเรือนจำต้นแบ
13: บ
14: ในโครงการกำลังใจแล้วก็ขยายผลนะคะไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณูปการมากๆนะคะเป็นพระกรุณาธิคุณที่ท่านทรงมีให้กับกลุ่มของเรือนจำในโครงการกำลังใจค่ะ
13: ครับผมท่านปลัดครับในโครงการกำลังใจเนี่ยครับเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายให้นำไปสู่ข้อกำหนดกรุงเทพที่พระองค์ทรงผลักดันด้วยหรือเปล่าครับ
14: ใช่เลยค่ะใช่เลยพระองค์ท่านเล็งเห็นนะคะว่าเอ๊ะถ้าเรือนจำทันพสถานหญิงกลางเป็นแบบนี้เรือนจำอื่นๆในประเทศเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็มีการขยายผลนะคะอย่างที่ได้นำเรียนเมื่อสักครู่จากเรือนจำต้นแบบก็ขยายผลออกไปตอนนี้พระองค์ท่านเนี่ยนำเรื่องนี้ก้าวเข้าไปสู่ในเวทีระหว่างประเทศด้วยในเวทีนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันในระดับนานาชาตินะคะมีการเอาไปต่อขยายว่าในแต่ละประเทศก็ขานรับแล้วเอาไปม
13: ี
14: การถกแถลงปรับใช้ใช่ค่ะว่าส่วนที่ควรจะมีส่วนคนที่จะเป็นนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้ต้องขังหญิงในนานาประเทศเราควรจะยกระดับให้ไปในทิศทางไหนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพทางเพศนะคะตัวนี้ก็เลยได้รับการพัฒนาขึ้นไปที่พูดว่าพัฒนาขึ้นไปเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ในระดับเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเขามีข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำอยู่แล้วแต่อันนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องของผู้หญิงกับเด็ก
13: นะคะ
14: รวมผู้ชายก็ใช้มาตรฐานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็ใช้มาตรฐานขั้นต่ำอันนี้อีกอย่างนึงตัวมาตรฐานขั้นต่ำที่พูดเนี่ยก็ใช้มา50กว่าปีแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่พระองค์ท่านก็เลยมีพระดำรินะคะในการที่จะยกระดับของร่างข้อกำหนดตัวนี้เอาไปเสนอเวทีที่ได้รับการขานรับแล้วถือว่าประสบความสำเร็จก็คือในเวทีการประชุมของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญานะคะหรือที่เขาเรียกตัวย่อว่า CCCJ ค่ะ
13: คร
14: ับ ก็ได้รับการตอบรับนะคะทั้งหมดสุดท้ายไฟนอลเลยก็คือข้อกำหนดตัวนี้ก็มีทั้งหมด71ข้อนะคะสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะคะสำหรับเรือนจำนานาประเทศและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็หนักดันค่ะก็ประสบความสำเร็จข้อกำหนดตัวนี้ก็เลยใช้ชื่อว่าBangkok Rules หรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
13: ครับผมขออนุญาตสรุปโดยสังเขปนะครับก็คือที
14: ่
13: ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้ต้องขังแต่ว่าก็เป็นการเรียกร้องสิทธิ์โดยรวมไม่ได้มีการเน้นย้ำว่าผู้หญิงควรจะได้รับสิทธิ์ยังไงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีบุตรในเรือนจำหรืออาจจะมีบุตรติดมาด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับกลายเป็นว่าบุตรก็ต้องติดไปพร้อมกับแม่ก็ต้องหาแนวทางให้กับทั้งแม่และเด็กเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการวางโครงการเหมือนที่พระองค์ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมพอพระองค์ทำปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเหมือนอินโนเวชันใช่ไหมครับที่ทุกชาติเห็นว่าอันนี้เราสามารถนำไปปรับกับประเทศของเราได้นะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในประเทศเราให้ดีขึ้นได้ด้วย
14: ถูกต้องเลยค่ะ
13: ครับผม
14: ก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นโรลโมเดลเป็นตัวต้นแบบนะคะที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะปฏิบัติตามนะคะที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
13: ครับก็เป็นบทบาทที่โดดเด่นและเป็นพระกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อผู้ต้องขังหญิงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะมีการสานต่อหรือสืบสานพระปณิธานในด้านนี้โครงการกำลังใจการดำเนินสิทธิให้กับผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะแม่และเด็กให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
14: ค่ะเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงยุติธรรมยึดมั่นถือมั่นแล้วถือว่าเป็นภารกิจแรกๆเลยนะคะของกระทรวงยุติธรรมโครงการกำลังใจยังคงดำเนินการต่อนะคะตอนนี้ก็พยายามขยายผลแล้วก็ติดตามผลด้วยนะคะติดตามผลของในเรือนจำที่ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ที่ผ่านมานะคะว่ามาตรฐานต้องไม่น้อยกว่าเดิมที่เคยได้ทำแล้วจะต้องมีการเสนอพัฒนาการที่มันดีขึ้นนะคะนวัตกรรมอื่นๆที่ดีขึ้นสำหรับเรือนจำที่ยังไม่ได้เข้าสู่โครงการกำลังใจก็จะมีการที่จะขยายผลตัวนี้ต่อไปนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีการติดตามผลอยู่นะคะในการดำเนินการตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆกรมราชทัณฑ์เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของแม่และเด็กนะคะในการที่จะดูแลโดยการที่ปัจจุบันทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็มีการประสานงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะในทางกรมสุขภาพจิตนะคะคือเราดูทุกมิติทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตใจนะคะแล้วปัจจุบันตอนนี้เรามีการทำเหมือน MOU นะคะกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการที่เข้ามาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของแม่และเด็กนะคะแล้วก็มีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะในชุมชนกรณีที่แม่ยังไม่ได้ออกแต่เด็กต้องออกไปก่อนนะคะคนที่จะดูแลได้ดีที่สุดก็คือคนที่บ้านแล้วก็ชุมชนที่เด็กๆต้องกลับเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราก็ได้ประสานกับทางท้องถิ่นแล้วก็กรมการปกครองในการที่จะดูแลนะคะก็จะมีการรับสารทำงานประสานแล้วก็เชื่อมต่อกันแบบนี้เพื่อไม่ให้มีส่วนที่เรามองว่าจะเป็นช่องว่างนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยเรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตแม่และเด็กในเรือนจำเนี้ยอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะ
13: ครับผมก็จะเห็นได้ว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มองมุมมองต่างๆให้รอบด้านยิ่งขึ้นประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อดูแลให้ครบทุกมิติแล้วก็จะสืบสานพระปณิธานต่อไปครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับท่านพงศวาสนีละโยธินนะครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในด้านที่ทรงพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับผมโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจของกระทรวงยุติธรรมก็ต้องขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมมาร่วมบอกเล่าให้เราได้ฟังกันอีกนะครับ
14: ค่ะด้วยความยินดีค่ะและด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
13: ครับ
14: ขอบพระคุณนะคะ
13: วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วกราบลาครับผมสวัสดีครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
16: ท่านผู้ฟังคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้ระวัง malware JSIL ที่แฝงตัวในคอมพิวเตอร์ในระบบ Windows จากการใช้ติดตั้งโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากแฮกเกอร์สามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลดูดข้อมูลส่วนบุคคลและแอบทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งพบผู้เสียหายนับ10รายสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
17: ในระยะนี้หากใครพบว่าคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานช้าลงอย่างผิดปกติมีโปรแกรมแปลกๆกลั่นขึ้นมาเองหรือเมาส์ขยับเองได้นี่อาจเป็นสัญญาณเสี่ยงที่บ่งชี้ให้รู้ตัวว่าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพียงคนเดียวอีกแล้วและมีความเสี่ยงอย่างมากกับการจะถูกขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินจากแฮกเกอร์ที่แฝงตัวอยู่จากพฤติกรรมเสี่ยงที่หลายคนเป็นผู้ชักนำมาแวร์เหล่านี้เข้าสู่เครื่องของตัวเองและฝังตัวอยู่นานแบบไม่รู้ตัวมาก่อน งศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้ออกมาแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังมัลแวร์อันตรายที่มีชื่อว่า JSIL ที่กำลังระบาดและแฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows เบื้องต้นพบผู้เสียหายแล้วนับ10รายถูกแฮกเกอร์ลักลอบขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยมัลแวร์นี้ได้แฝงตัวเข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายได้อย่างแนบเนียนทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาและยากต่อการสแกนตรวจจับแฮกเกอร์สามารถเข้ามาควบคุมและจัดการอุปกรณ์จากระยะไกลได้เสมือนนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายเองพันตำรวจเอกพานุพัฒน์กิติพันธ์ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าการฝังตัวของมัลแวร์ JSIL มักจะมีการไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงหรือการคลิกลิงก์จากโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือการใช้งานโปรแกรมหรือไฟล์ที่คัดลอกมาจากอุปกรณ์อื่นซึ่งอาจมีมัลแวร์แฝงตัวอยู่ก่อนแล้วโดยแฮกเกอร์ไม่เพียงแค่ขโมยรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงรหัส OTP ที่ส่งผ่านระบบข้อความในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายเพราะส่วนใหญ่มักจะมีการเปิดระบบเชื่อมข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ไว้ทำให้แฮกเกอร์นำรหัส OTP ไปใช้ยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและโอนเงินออกจากบัญชีได้อย่างสมบูรณ์
18: มันมาได้หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่เจอกันบ่อยๆแล้วก็คือการที่เราลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมที่จริงๆเราต้องเสียเงินเพื่อจ่ายรายเดือนรายปีแต่โปรแกรมพวกนี้มีคนเอามาทำให้มันสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาได้ฝังบางสิ่งบางอย่างมาเมื่อเราคลิกเขาเพื่อลงโปรแกรมนี้โปรแกรมเหล่านี้มันจะถูกแจ้งเตือนว่าให้เราปิดแอนตี้ไวรัสหรือปิดป้องกันต่างๆนะครับเมื่อเราลงไปแล้วเนี่ยมัลแวร์พวกนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราได้เมื่อเราสั่งติดตั้ง
17: เพื่อเป็นการตัดวงจรความเสียหายของมัลแวร์ร้ายชนิดนี้ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือห้ามปิดการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสหมั่นอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดตรวจสอบการอนุญาตเข้าถึงอุปกรณ์ของแอปพลิเคชันต่างๆอย่างสม่ำเสมอและแนะนำให้ใช้โปรแกรมเฉพาะในการสแกนหาและกำจัดภัยคุกคามที่สำคัญควรปิดการซิงค์ข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงรหัส OTP ได้และทุกคนจะได้ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงมีเงามืดคอยควบคุมคอมพิวเตอร์ดูดข้อมูลไปจากบัญชีจนหมดแบบไม่รู้ตัวมาริชโยรายงาน
19: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนใกล้จะยุติลงแล้วหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นและจะลงนามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันที่19มิถุนายนนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
20: เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การปิดฉากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนรวมทั้งกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลกตามปกติอีกครั้งโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงฉบับนี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านจะไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังมองว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซดำเนินไปอย่างราบรื่นดังนั้นรัฐบาลสหรัฐอาจตัดสินใจกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งหลังจากที่มีการผ่อนปรนมาตรการนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานโลกซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะทำให้ปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนต้องสิ้นสุดลงอย่างถาวรพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐรับประกันว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้แล้วก็ตาม ส่วนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนคาดหวังว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพจะนำไปสู่การยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านขณะเดียวกันบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างออกมาแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระบุว่าการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนส่วนกลุ่มประเทศมหาอำนาจยุโรป4ชาติหรือ E4 ได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลียินดีที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐและอิหร่านรวมถึงกระบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายในการตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะส่งผลดีอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและช่วยคลี่คลายวิกฤตด้านพลังงานซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ดีมีแนวโน้มที่ข้อตกลงดังกล่าวอาจประสบกับความล้มเหลวได้เนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่สหรัฐและอิหร่านไม่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
0: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
21: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานธีรมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
0: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
23: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
24: ความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวท ณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนาเวชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกัดูอาคาชอเจอกัดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้ามิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอีเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอร์มิเนนึมาเหนื่อยสาวเนว่าจะจอยกันยาอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กากตินาโกลุคุมยาวยศาดูจียงลังเนียนีมือสปสชโยอนาลูกดูยมือยศาดูลันยาวนาโกลุคุมยาวอุตายศาดูจียงลังเนียนีอุลูเมซาพิโลเดอฮูฮูเจอเดอกดูฮูลเวยามะซาพิโอปดัวมามือเจ็บกี่ล้านยังอะไรและอันตรสาวเนชเชอร์ไอโอดินยศาดูนีลังเนียเมเอชไอวีอามังเนจังมาบินย่อยกดูยากาบิโอฮามะสุดอังเชฮอชิโชอุตาลาซาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
2: อาเยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนไลน์ยามเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกับปจการเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเออยิ่งยิ่วโฆษณาบีเกอหมอญาแลนึมาอ้อนานากาแม่เลียวแน่แม่ชนยังง่ายยิ่งยิ่วนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาซูนี่สี่โกจำยอกูเย่และงาเดใจที่โบนะขอนี่จำยอเวนี่นี่เออโกเย่งาสี่เวและงายิ่งยิ่วมาเจอเงีย
3: บ我是ชายโอ้บูดาจ้า
4: โอ้บูชอปเปอร์
3: มาซุ้มค่ะ
4: ปอกว่า
3: เนาะซง
4: ปอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

老爷牛个把吃鸡母鸡，个了后嘛，鸡了也新鲜的，也吃大。老爷牛太婆那块呢，可不空地带路窄了不长啊，爷牛，我都他妈爷牛完那路老爷婆那个了过后嘛，得有你得，非不碰。เพบุพนเนกนี่เนี่ยหลังเอาป่าหัวซ้ำพาจุดเนกนี่นะฮะมาเจแล้วเอฟซีเดือดจีจุดนั้นนะฮะแม่ตัวนึงอาจจะกึมัดตรงนี้มาย้ายเนี่ยล่ะน่าบอกพอไต้หวันจ้าเออดูทำไมแล้วบุหลังเอาช่วยดูช้าๆจีมาพับปูดังยาจิงอ่ะก็เลยผมท้าจีมีรอยเย็นอยู่อยู่ในอยู่พันเนี่ยมาเด็ดตัวนี้ดูตีมามาแล้วนั่งมาจีอยู่ขานมาอยากพันเนี่ยดีงาเล็บน่าหาเนี่ยดูเตี้ยอยู่เงี้ยเลยอยู่ในอยู่เล็บมาดีก็เนี่ยตานั่งเนี่ยจะกัดจีเลยผมท้ากัดเลยพายด้านเนี่ยมาเย็นอยู่ก็มันน่ากวนนิ่มดีมาเออในหลวงบูพระองค์พาเลยไม่รู้ว่าไม่ใช่ตาจงไอจอดที่มาเออก็จีจีชอบเอาแล้วไอ้ด้านเนี่ยมาเย็นอยู่ก็ไปอีนั่นเลยผมถามนะคนนี้อายุนะคนนี้ประธานกรรมการกุฏาจิโร่จีเล่มยงได้หรือไงลอยอยู่ที่มุ่งจีมุ่งที่เพื่อพึ่งพายำย่าและสภากาชาติไทยก็ไปกุฏางายเย็นยาก็มีจีอายุจีอายุนุมาแล้วเดิมดำท้ายในลอยเย็นยงเงยดีชอบบ้างงานเย็นยาและสะดอเลยนะคนไหนที่มากุฏางาลอยเย็นยูนักตายใหญ่มาเอดาอพอจดูมือจดูโกมาเอแล้วยจีนาก็ก็โอจีอุเยผู้หลายเยลินาคนนี้อุทกับภัยและคุณาคนนี้น้ำท่วมผู้หลายไงคนนี้ชอบไปอีเลยไงอย่างเงี้ยภัยพิบัติแล้วไงอาจีจีผิวแล้วไงโยปาอุเยผู้หลายเยเนี่ยมิจ่าโอจีมิจ่าผู้หลายปืนกึ่งตึงไงอย่างเงี้ยโยจีนาคุโรภัยพิบัติแล้วที่มันเนี่ยจังเนี่ยผิวแล้วมึงก็ลอยอย่างเงี้ยแล้วธรรมชาติเนี่ยคุโรผิวแล้วเนี่ยอาจีจีผู้หลายผิวแล้วอายุมดูจีอีกอีกไม่อาจีชอบไปไงอย่างเงี้ยน้าก็ไปอีอีกับบินเนี่ยบินเนี่ยลอยอย่างเงี้ยแล้วผมก็อาจจะพูดว่าน้ำท่วมแล้วกันนะบุนุมาเกิดมาพามึงแม่เนี่ยอุ้มโยกคนนี้ช่วยยาเธออยู่หามาเกลือนะเทียมาสิญญาอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสคนนี้อาจจะจีคนนี้ลอยอย่างเงี้ยรู้พูดอะไรมามึงเนี่ยอีจุดดำเป็นจีน่าคนนี้รู้หิวก้าคนนี้มาพากันยามาลอยอย่างเงี้ยอายุจะมือไอ้คนนี้อยู่สื่อรู้มาดูบุมาแล้วน้ำท่วมมาท่วมก็ให้รู้มาดูบุลูกเขยของเงืออาจจะคนนี้หิวก็อยู่อันนั้นอยู่หามาเกลือนะเล่ที่กามาสาเลอย่างเงี้ยเล่ห์เนี่ยว่าจะสาง่ายเลยหิวก็อยู่หามาเกลือนะที่กามันอยู่สาเนาะไม่ช่วยพูดละดูมาอย่างเงี้ยเขาจะตู้เย็นพูดละอยู่จีน่าเล็กถมจงจีน่าที่เจ้มาใหญ่ยังไงก็อีเนชอบไปอีเนลอยอยู่นึกมาพูดละบิสาลาพูดละก็รู้อยู่ฮะมดุยเกยก็รู้ชอบไปไงยังไงหัวหน้าคนนี้อายุยืมทีมงานพูดละก็เสื่อมก็อีเลยน่ะโอ้จีอาจจะพูดละเล็กบินเนี่ยคนเนี่ยอยู่มดุยเกยก็รู้ชอบไปไงยังไงหัวหน้าคนนี้พันเมย์อีงาเสียยังไงอยู่เจ้าน้ำท่วมแล้วไงอายุรู้อยู่ฮะเจ้าหน้าที่ผู้หลายอีมาเกินไงลอยอย่างเงี้ยอยู่ชอบบ้าเลยนะกว่านี้เรือกู้ชีพผู้หลายแล้วรู้เดือบินไงอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยแม่เราแม่ไหนในลอยอย่างอยู่น่ะบิเจอยู่กับคนในบิเจแล้วไงอยู่ไอ้คนอีกคนในแม่ไหนในลอยอย่างอยู่น่ะวิทยุสื่อสารผู้หลายบินไงอย่างเงี้ยวิทยุสื่อสารนั่นน่ะกาลูตุเลกันเนี่ยแล้ววันที่นี่ก็สู้ว่าผู้หลายจะน่ะลอยอย่างอยู่ตัวยาลูน่ะอันยังอาจจะคนนี้เล็บปูชานะอยู่วันที่วันนี้เงินนะอยู่หิวดูนายน่าหายเนี่ยหิววิทยุสื่อสารแล้วคุณนะคนนี้เล็บโวกเงื่อนอะไรอยู่หิวเอรู้ดูแล้วจันทีเลยเงินเล็บชอบไปมาดองอะไรอยู่อยู่ฮะอายุรู้กันเนี่ยเจดูยังงาแล้วคุณรู้อีกเกย์บินเองไงเนี่ยนุ่มมาคนนี้บิชาร่าพายอะไรอยู่หิวชอบไปและนายใจถิ่มหน้าคนนี้อันที่มาไทยมือเราอย่างนี้แล้วก็ส่วนยุติธรรมเออคืออุ้มเนี่ยอย่างเนี้ยอายุรู้เออนักคนนี้แล้วยามมองเออเราอย่างนี้ปุ่นสายแล้วเออมาเรื่องอะไรอย่างเนี้ยจังบังคนนี้มาบังเลยโลกโลกจังก้าอายุมดุเลยอันเออยมือพาบิดจังแล้วก้าเลยอันทางอะไรอย่างเนี้ยไปทำแล้วนักเฮจิ้วคุ้มเทแต่มึงเออเราอย่างนี้อันที่มาไทยมือกูไม่เฮแล้วอาชมเมลบิเกลยันเนี่ยอาชมเมลบิดูแลยันเนี่ยเฮ้ยอายุแล้วมาดูละอันเนี่ยอายุตุลุอุ้มเนรันเนรอยันอยู่มีอาจิ้งอุ้มเนรันไงยันเนี่ยเฮ้ยนักคนนี้อายุคนนี้เฮ้ยคุโรไปเชื่อยมุพายไปเชื่อแล้วแม่เนรันอะไรยันอยู่จันนาที่ดึงเลยน่ะอยู่อันนั้นไปทำเลยเฮ้ยเนรเจยันเนี่ยเฮ้ย
叫帮的那叫帮的嘞，来的那来的嘞，老爷娘那，如果马来噶比来马来的还吃巴哩啊，爷娘来木能听的，啊吃嘞有好多嘞，葫芦吃巴那，啊就有好多嘞比台那老爷娘那，来是啊，普拉多拉那不。ทะเลาวิวาแล้วแต่คู่บุญเนี่ยนะคนนี้อายุอีเนี่ยชอบใบเนี่ยหรือคดีแล้วบีเกลอยอย่างนี้แล้วบีชอบใบเนี่ยไปความไปทำแล้วอยู่พอนะไปทำแล้วบีจังอันนั้นจังเลยนั่นจังเลยแล้วคุณลูกบีบังเลยแล้วลอยอย่างนี้คืออุ้มยังก็ชอบใบยังไงอย่างนี้คือนะคนนี้อายุไม่ใช่ตาจงเองชอบใบเนี่ยกับบีเนี่ยอีเนี่ยอยู่อันนั้นเลยหลายบีเชื่อไปแล้วไงอย่างนี้นะใจก็ทิมเล่มทำนะคนนี้ก็มนะคนนี้อุจียาบมังอ่ะอย่างเงี้ยดิมายาอยู่ติดๆเลยฮะก็มันนะคนเลี้ยงอ่ะอย่างเงี้ยสกุชีเลยขวายใจสกุชีเลยนิ้วอยู่สุดดูแลจิงอ่ะห้องมึงนะห้องเงินดูแลจิงอ่ะอย่างเงี้ยตัวนิ้วขานะเข็มชียาน่าจะกับจอจิลูดูเลยไม่รออย่างเงี้ยเข็มชียาเล่เล่จะกับจอจิเล่ต้องชอทางอ่ะเจียอย่างเงี้ยน่าหิ้มกว่านี้มาตาเลยเอาวัวลูกกันเนี่ยมาตาจีเลยจะไม่รออย่างเงี้ยตัวนี้อยู่เฉยๆแล้วก็ไม่หิ้มนะกว่านี้ยังมือผ้าเขาก็เนี่ยโอ้ยพูดอะไรเนี่ยบูทานาลอยอย่างนี้อยากคนนี้เฮ้ยละทั้งละงาละงาลอยอย่างนี้อยู่หาเต็นนี่กับคนนี้นั่นอยากอยู่หาเต็นนี่กันน่าช่วยน่าช่วยเนี่ยพันนี่กันแม่เนี่ยที่กันน่าที่กันนี่กันน่านี่กันเลยน่าเฮ้ยนี่กันนี่กันจนน่าคนนี้เที่ยที่อาเบเบงเอเบนี่กันลุดงาลอยอย่างนี้น่าเที่ยที่นี่มาเพลานเนี่ยหิมเนี่ยจอน่าเฮ้ยมาเล่มาละเชิดทางอะไรอยู่ดุมเล่กันอะไรก็เฮ้ยอาวัวลูกกันเนี่ยเช็ดตาเนี่ยก็บ่อยอย่างนี้เข็มชีอะนะดูดูเนี่ยหมอเนี่ยจ่อหัวเดือดรู้ดูไหมอย่างนี้ได้เช็ดมาเช็ดตาแต่ตัวนี้คือคนนี้อย่างนั้นมามึงอะไรแล้วโยกก้าอย่างดูเลี้ยงอะไรงาอย่างนี้เทียจ่อก้าโยหัดเอลทางก้าของกูแล้วนั่นก็ไปหุ่มจื้อก็ไปโยมาคนเล่แล้วไม่รู้อย่างนี้อย่างนั้นก็ไปแล้วจ่อหุ่มเหรอหุ่มคนนี้ติดเชื้อก็ยังกลัวใจอย่างนี้โยมาจ่อนาดูแล้วละไงอย่างเงี้ยจิ๋วก็อาบ้าหัวเลยเอ็มานาทมิเน่เขาก็มันนักวิทยาลัยนั่นก็นี่ก็หุ่นจิ๋วอย่างเงี้ยอ่ะโอ้จีอยากจะจีเลยเข้มชียาหุ่นจิ๋วอายุมาอย่างเธอตัวนี้อายุทันนั่นลอยอย่างเงี้ยอายุมาเธอยมาโลฮอร์โมนนักวันนี้นี่อายุงาเลยคือเดือพัดดูเลงอายุอย่างเงี้ยอันนั้นนี่อายุทันเนี่ยคือนั่นที่จีมังงาเลยยมาตัวนี้ทันไม่ลอยอย่างเงี้ยทมิเน่อายุมาแล้วบังเลงอ่ะเนี่ยบังเลงคือจีนี่อาเจียละเฮือแล้วมันนี่อาเนี่ยเจียละเฮือแล้วยมามาเป็ดชิ้นยังอาเจียอย่างเงี้ยน่าอยู่ขาจิ๋วแล้วอุ้มยานี่อังอาเจียอย่างเงี้ยหัวเหอมีชีวิตด้วยยูยาแล้วพออังอาเจียหัวเหอเลยนี่ลอยอย่างเงี้ยชิ้นอาบ้านเนี่ยนี่เชื่อบ้านเนี่ยแล้วก็อาบ้ายมาหุ่มเนี่ยยูตียูหูหุ่มเนี่ยยังอาอย่างเงี้ยน่าอยู่หุ่มนั้นเนี่ยเข้มชี้ยาก็ไปโดนทำมีลอยอย่างเงี้ยน่ะเลยชั่วขามาจนในยายหนึ่งอะมาลอนะมาลอนะนี่อะคนนี้นุ่มมาเพ่เพ่มาเกินนะมาเกินยันนะมาเยอะเนี่ยนั่งงูคนนี้ลอยอย่างนี้คือน่าอยู่หาชนเนี่ยตุลุ่มยาจันดีเลยยายหนึ่งอะเกินยันนะคนนี้อยู่จีโอเลยได้เชื่อดูเข้มชี้อะมาอ๋อดูแต่ยายหนึ่งอะลอยอย่างนี้มึงน่าอยู่มาจีโอมาลอนิโอฮอมโมคนนี้จบเล่นนี่อะไรนะที่มามามองเงี้ยนี่อะไรนะอย่าเด้ออาจีคนนี้เล่นโมยแม่เงี้ยก้าวคนนี้กูเงี้ยเนี่ยลอยเงี้ยนั่งก็ไปอย่ากูนะคนนี้ลาทางลาก็อย่ากูง่ายเงี้ยนั่งก็ไปเล่ติเชื้อนะที่มาจีหัวก้อนเนี่ยนี่อะไรหัวจีเนี่ยเล่าจีจีพ่อตัวละก็เล่าอย่ากูง่ายเงี้ยถึงมีเนี่ยหัวคนนี้เล่อุปกรณ์กับแพทย์แล้วก็มีในรอยอย่างนี้หุ่มน่ะนี่อาจีมังงะอย่างเงี้ยครูยายหนึ่งอ่ะโลน่ะที่มาเฮือยคนนี้แล้วอีสันนี่ไอ้ยาเฮือนี่พะเอน่ะคนนี้หัวก็สามผู้เราเมียจีพ่อเสียอย่างเงี้ยครูอุ้มหนุนนี่อาจีงั้นแหละแล้วมาโลนี่ดูเลยพะจังท่าเสียอย่างเงี้ยน่ะแล้วมาถูกกฎหมายในพระราษฎร์พระอาศิรัฐบาลในมาโมขังเออหือดูแลอย่างนี้ก็น่าสังอุ้มยาจีอาอย่างนี้ถึงมีในหัวก้อนนี้นี่อาจีมังงาเลยจีโอจะมือมือและตุ๊กตาพวกเราคนเราเยอะดีเลยยังหนึ่งอันในอย่างพวกเราตุ๊กตาและดวงเงินยาจีพวกเราก็เงินยาจีพวกเราจะไม่รออย่างนี้คนเราเยอะหนึ่งอันอย่างนี้น่าจะถึงนะคนนี้มีน้องดูแลก็มีนะคนนี้หุ่นจีงอายันเนี่ยแล้วบาเมสเลียพอเนี่ยอยากอู่แล้วปูยาลอยอย่างเงี้ยปูยาเนี่ย
不家人呢要买了那要我们就是从普遍那个人家那来去跑去喂有你那里来人有那葫芦毛那要买就阿爸不来偷偷的没来人有在那天呢一呢来白钱啊人家白钱那过年后那还要买就还要不开帮子啊要我要帮子啊要我们老忙个啊嘞葫芦阿爸偷偷葫芦那在那天一呢白钱那过年还要买那白钱那么老那干那要我们老那个呢都过年。如果家家老人有，还来山都看不了，可罗每天上班呢，哎，那可呢，也有个呢，也有嘛没得嘞，比家家人家，那可罗莫干那可呢，阿弟嘛可呢，嘛也讲啊呢，提干怕也讲啊呢，我怕新出铺嘞，莫啦，阿弟嘛呢，也有呢呢，得忙啊，得嘞，当他呢呢，得忙啊，得把那去新出铺嘞，比那阿人家新出铺子，阿弟嘛啊卡子。要老嘞，唔是阿姐他们经验咩？要偏要那老唔多人家唔知，他做咩样眼瞄咯？人要是出铺嘞，哎人要可能来别切个地咁，那阿姐蛮多多人家是出铺咁知咯？人要那搞姐，哎呦妈姐别切啊！人家个土内又来了那，搞唔知这嘛呢又嘛嘞？那个实在唔知，你买地唔唔啊？人家去话姐，把咩事连破脚都知咯？人要。和个把哦，哎呦，实在呢有的呐，平时木个得把呢，也有来拍火佬来南京啊，人家呐，而且在那天晒太阳，树个都老婆说多个得一呢，老人有，哎南京啊，老七八个得几葫芦木呐，他家嘞老人有，那家那个呢，这家家嘞老多这人家。我妈婆了，那那我白白月白月，嘛啥嘛啥，我路个姐，那我妈过伊个姐对面呢，哎呦妈呢，哎那一段呢，天天阿爸我讨米咯，哎那一段呢，又跑那咯，爷爷对面呢，来妈妈，我有下也屋内都别了伢姐爷爷，来提着嘛也莫过呢，来也莫让俺呢，你看那姐姐别了伢，我又进那别怕了伢米咯，爷爷，何况呢也五个公阿爷爷。Na mgane tana do chale humta gati biumle bina hane akano ule cha gajile humta gale paeda nila maya nyo ga pale humta humna koni may alum jie mangele nya jia nyi non bom ne cha thangaya nyo ti kolona dama ya nyo

Hola, ya nhớ cái cha bùm chứ, anh ấy nó bom này cha ta ngã ya nhớ mà nghe đi chú nhà gì thầy phụ nữ con này mấy à mấy mấy mấy à lùm chứ ya nhá, anh ấy thì à là anh này có số nào cái không sẵn để lại rồi thì mẹ như số này có là anh này cha gì ngã là chết to lên, mẹ phụ nữ phụ đồ thầy ya nhá, đồ cha phụ là phụ đồ thằng ngã rồi như thế mẹ, à ya như chết to lên sao lại nghe lại bùng ấy, ở cô bùng ấy, à cô không mai là mình mua lại ya nhá, mẹ phụ nữ là không thằng nào con này yo ở lại ya. Na ga pa sa tha ko ni le bu tha ne yo no yo pho ne ma ye nyu a ni ni ga ne u ji chen tu phe le na a kha la kan ji le yo no yo pho bu do ne pho ne ma ye nyu yo pho na gla hu ma de na ga ne ta na ga ne cha ga ji le le hum tha ga le pha da ne ma ye nyu ga pa le hum tha hum na ko ni a di ma kha ko ni hui bu la yo me lo ye nyu hui thu ge le yo ha ji thầy yêu lắc con mẹ nhà yêu lắc con mẹ nhà vậy nhà hôm nay con này yêu hà lô già mẹ vậy nhà cửa lẽ yêu một nào con hiểu hòa mà yêu một nào con hiểu hòa lẽ ni anh nhà từ mà ni anh nhà từ lẽ bỏ vậy nhà tôi ni gặp hôm nay con ni gặp em hôm nay con ni lẽ à chỗ lẽ yêu từ gà lẽ mà nhà yêu hứa già vậy nhà yêu hứa nè u ba khứ là vậy na à chỗ khát thi khát thi na hà là ngay vậy nhà nó mà là hư lẽ yêu hà cô lô yêu từ nào lo vậy nhiêu อุบาดันูจุไกเน่มาทุปจำมาเลยจีจีพูดละทักรู้เน่ยายาจุเมก็ละว่ามาคืนมีนักรู้จุเมย์จะยังไงเนี่ยทำไมเน่ก็พัลินาคนนี้อยู่หื้อเนลินาชุดเป๊ะเป๊ะเชื่อมึงไงเนี่ยก็อยู่หันเนี่ยกูทุยเลยคัทที่คัทที่น่ะก็อดีมาอันละกันจีอดีมาอับบ้านอยู่ทางยังไงเนี่ยหื้ออายุเนี่ยมาเลยน่ะก็ไปอยู่อังเอลอยเนี่ยอับบ้านทอดจีเนี่ยลอยเนี่ยอยู่จีน่ะทอดจีเนี่ยนุทันยานาโยจิอินะฮะอ๋อมาอินะคุโคลอ๋อมาเลนุทันยาเดนักตุนุทันยังไงเนี่ยนั่นโคลเฮเลียโยมาอัชนาฮาลังเอฮัวจีเยอะเยอะจีโจอ๋อจีโจเนปเชปเชน่าหางไงเนี่ยทุมิเนยูฮูฮูเนยูฮูเนคือละวันอีดนักคนนี้ยูฮูน่ามาเจอไงเนี่ยโยจีน่าอัชมาปเชลังเอโยฮาโกปาน่าบงเอบงไงเนี่ยโกปาละวันคือดีน่าหนีกองอติกอนักคนนี้โอ้ยก็เสือกตายอยู่ห่างมันก็ไม่รอยเงี้ยแล้วอีนักคนนี้หุ่นนั่งงะหูและบินยังไงเนี่ยนั่นสิตาคนนี้ที่เสบะเลยน่าใจสูงหิวก็ก่อเลยพับบังเลงอาศิสูงหิวก็ก่อนั่นหุ่นจิ๋วสมโคละหิวเลยนักคนนี้สิตาคนนี้กุมมือบะเลยนั่นหุ่นนักคนนี้สั่งติดทำพอในดูแลไงเนี่ยอาก็ก็บินนี่ก็อะไรก็เอ็มไงเนี่ยตัวนี้ตัวรู้อยู่หื้อเนี่ยหัวรู้ยามีรอยเนี่ยอันนี้มาขายเยอะเยอะมาดื้อเลยมาเงินเนี่ยที่ก็ดื้อเลยเนี่ยหัวรู้เงี้ยจ้าลายเช่นเนี่ยไงเนี่ยโอ้ก็อันนี้มาขายดื้อเลยแม่เลยตัวนี้อยู่หื้อหนูมาอยากจังอ่ะที่ก็แล้วอันเจเนี่ยคนเนี่ยมาเลยโยจินาสิญญาจิมีรอยเนี่ยลัทธาก็ยามีน่ะก็มุจอปีกตัวโยจินาคุโรยาจิทำเนี่ยโยจินาโยมาจิอาบาปุระทอทำเนี่ยสู้หัวหน้ากึดก็อาจิชดจึกคนนี้มาเจอยังไงเนี่ยอยู่วันนั้นน่ะกันแต่น่ะอาหมก็ก่อเลยพยายามจะได้เนี่ยเนี่ยอาหมเออนั่นตาเราเมียนี่เมียจามเมียนี่นิ้วคนนี้มันไม่รู้พูดละมันไม่รู้พูดละนั่นจะน่ามาซีบน่าก็ไปอาจจะจามคุณรู้ดูแลเงาอย่างนี้มันโมโหดูน่าทัดใจอย่างนี้ดีมาจิโลน่าที่พูดน่าเยื่อเยื่อดีมาจิอาหมูเธอดูเลยอาจจะอย่างนี้ดูเลยนั่นตาจอดูน่าจิโฮสิทำไมมาแกงอันเนี่ยตัวอาขายาดั้นตาพูดละมาจนนี่มือพูดละจอดฐานเนี่ยเยื่อเงาจอดลอยอย่างนี้ดูเลยอาจจะอย่างนี้ดูเลยเนี่ยที่พ่อน่ะเล่าห้องเงาอย่างเงี้ยเฮ้ยจะห่อจีรู้ดูเรื่องอะไรเล่าน่าอยู่หันมาเจอน่าอยู่หันจีมามาบุรอย่างเงี้ยชนเน่โอ้เนี่ยอันเล่ไม่ลอยอย่างเงี้ยก็ปะบุทายจีลอยอย่างเงี้ยเห็บคือหัวง่ายอย่างเงี้ยอายุรู้อันยังกับปีละทางอะไรน่าคนนี้อันมึงจะเนี่ยปีละเดียร์นี่ดีหุบะอันนู้นตีเนี่ยอันนี้มาเล่าสวัสดีปีใหม่น่าอยู่มาเนี่ยบุทายลอยอย่างเงี้ยอันนู้นตีเนี่ยที่สีบลันเนี่ยหุบะอันนี้ยังก็นี่ลอยเงี้ยหัวสีกุศลบาลานะอันมึงจะเนี่ยหัวยาอีเนี่ยหัวรูปเป๊ะสาวลอยเงี้ยนี่เชื่อหัวงาเจียเนี่ยนั่นนี่เชื่อหัวงาเขาก็ไปสิกาหน้าคนนี้สมงาเจียเนี่ยเขาคนนี้หมอเลยหน้าคนนี้แล้วแพ้แล้วบุตรเมียหมอเลยงานอะไรที่มาเจียถ้ามีเนี่ยอันมึงถือดูเลดูเลจากันเนี่ยโยฮามามาน่าทัดจ่าเลงไงเนี่ยโยฮันเนี่ยยูอีเนี่ยโยฮันเนี่ยสิญญาเนี่ยจะจดท้า
아메묘고 아무튼 아메묘고가 고고 드시냐매 얘냐 아이디 두도라매 아이디 두도라나 요코나 아이디 두도라도라 아그투잉알레 고테야 이메이냐 요스드나고니 헤레 마모하 감나마 자포냐나 드나 코비데냐 얘냐 유비데 코비데 티제나고니 디마마 자냥알라 코로비데네 요지요고니 부유고니 비피라 아지오비피라 얘냐 트로비데네 로얘뇨 마자냐지나 허고니 잘레나로 얘뇨레 모조가야 잉아 얘냐 코코마로레 잘레나 암자나 요함 삼사가 우페페페 고로엘라나 코마비고가 얘냐레 아가로고냐가레 암자네피라냐리레 암무요레 레 자지미 마자불토네 허지자네 고로피라 메레야 에네잉아네 후야 코코마로 얘뇨 나자이가팀 렘타 아사사나고니 할레 야구야미네 야구야나이 선에 야뜨가 야냐 할레 야보마드 사보조야네 바톰고 레 마타용고 응레 말로나시다 야드고니 아냐메흐나고니 보드베가시다 다다도드가 야냐 허고니 자메비묘자게 우면이 장아 야뇨가파 가파보타나가 가징아 야냐 자메오크루비묘묘시다 비지로 야뇨 나 아베뱀 나고니 아요마드 나가 보내 고로 홀라냐 냐라메레 컴퓨터 보내 호냐메레 아요마 고팔리 수네마레 고파 나가자 초하고 나가자 초하고로 회와지 묘자드 지고로 토랑아 예냐나 가파 아요네 링스라가 고로 틀레 나고니 고파 시다 야지미로 이뇨 또네 시다 지템가 예냐고 와가 시다 풀 안 하나 가 시다 안 하거니 레유도 지냥하러 나 그가 빠지러 이뇨 보 풀어야래 에우 이뇨 가고로 라나 고로 자래 에우 고로 비니 안행아 얘냐래 아요 마을 리안래 자 얘냐 그 리안 휘바 으타네 아요 마 리안 흐티 리안아 후미아미아 야래로 이뇨 나 디가 남은 제 알레 고로 비홀레 냐래 나 또알레 자 앵아 얘냐 또아트 jamyong aja yenya sita khanje ko ne dim ane ya ko ne jandu thane to am nga lo yenya jandu thane ko lo myo jaranya nga yenya na thim na ko ne adim ane computer ne le a the phe pom jang aja yenya phe pom the website adim ane le a ne aji ji pula ko lo ayam pula a thane ne le hole the phe pom le ana ko ne jamyo lo dung a lo yenya so adim ane bo tha ji the jamyo lo ko lo du ne ga ko ne le yo jinaga paim na yo ha yo ha umno dura jinga yanya ti ji ma yamo nga to a ko ma yamo usulia e me ni jamele yo ha nu ma jane lia hu yamo nya le le ko ma ja le na ya a sa sam na ko ni kho khwan chunga yanya le kho khwan ga nyu khan la na kho khwa ko lo ja le che ga ti ga ne ba che ga hu kho khwa hu me ni ya le na he kolo ayoma ji jam myo nga ne ko pathiga ma yele ga lo he wu ye ga me ni ga na ji me le kolo myo myo kho kwa kolo ja de le kolo bile an lo ye nyu he go ji ma ja ga lo ye nyu na te mina ya di ma ga pa mi cha chi he kolo du ga ga lo ye nyu adi ma ju lo ma le le adi ma yo ha le nyu la he ko che ko the ga du nga na ye nyu adi ma ko che ko the na ko ni adi ma ko ni nu ma yo sa le ga me lo ye nyu ko the na ko ni le adima go thie i ko ni nyu thiam phale anya mene yabo ma le ko ni la u phale ko ni yabo ma na ko the yabo ma ga ya ko the ne me yenya ti pona hang ng ga se se se ko lo la mo la se gi ne china ko ni a phya bo ko ni ma la lu chwe bu lo yenyu thu mine la ko the na ko ni nga pinyu ma le anya nga la yo ga yo che me lo na ji ye ha adima na ga ho ko che ya ko the nga yenya a cho ko lo thola nga lo yenyu lin pu la ko ni ma thu le kho kwa pula ko ja na ko nadi ma na ma sini ma ge le ja myo me le nu tha ne lo yin yo ga ko ma ya le nga ya nya na go pa u su li an ja hu ko adi ma ji ma lo ni ge du ga ya cho chi le nga ya nya we sa ji nga ma ji bo du ma be mi ga pa sa ga ne ta ku lo en de la mi nga ma ji ku lo ya en ne nya te nya lo yin yo nga ma ji ti jo ma le ho website a ju jo cho le nga ma ji ma le ho ya nya nga ma ji si da ji re ji na nga ma ji ti jo ma tu tu ma tu pu nya le yo ha ji ya gu me lo nyu kho kwa ji ti ji ma gu mo nya ya nya nga ji a cho ne a ji bi la ko kho kwa ku lo ku lo ja me ko ni ni ma la he gu mo nya le ma nu la nya te me go pe pom be pom e de nga ji ma tu le ho ya nya ho na ko ni tule ho dun lo yin yo holo
yo ha ya yo nga le cha ga ne ma ye nyu a ji nyu ka bon lo pha ja la mi ro nyu khong khwa ne pula ji ji pula bi ne ma le ti po na phe hong pula ha ha bi ne ma le chu la shi ro to ga na phe ma nga to ni ya mo da bu lo ye nyu mi cha chi tu ho na ma na je ye nyu mi cha chi tu di ni do nya nga ji ji pula ko lo pe do bi do ti ji na nga ji ma tho na ne so de ji yo su le ya mo lo ye nyu ho na ko ni mo jo tha mye na ga pula yo ga na yu me da ta ko yu me lo ye nyu แล้วยาจัดได้ไหมยังต้นตาโจดเอะเฮิมหน้าคนนี้บองผู้หลังชิดาดัดได้กูรู้ฮอเนี่ยชิดาผู้หลังจีเอะมีอันนี้จ่อยยังเยอะที่มีเนี่ยยาจัดก็ยาจัดได้ไหมยูพอนอะไรยังเยอะแต่ก็ยูโซคนนี้อยากว่าจีก็แล้วเมียขยันช้าเฮือแล้วเลยมันทักกาแล้วยาพอนได้ไหมยังเยอะอยากให้จีแล้วเนาะน่าก็ไปแล้วมันทำหน้าคนนี้อามือบุเอYes, ho, le ngā ye nya ban I kāng pū nā ko ni mē mō le būtā ngā ye nya jihā pū lo ye nyo ngā ji pū gām ji ngā ji mā gā hoa mē mō le nā gā ho mā tō ni mē mō hum nā ngā ji mā gā hoa tō mā lo ni jā pā lo ye nyo tī ko lo bina dā mā ye nyo ngā ko ni nyu sō la hē nā yu wā nā gila hū mā ye nyo bō kū pō ko ngā tī tō pō ko ngā fē bū pō ko ngā le nā gā bina lā yu wā nā yu pō nā lo ye nyo bō pō jia ye dō pē ā ngā ye ko ngā แล้วหัวใจของอ๋อพอเจียจีเจียมสิสุดกุหลาบก็ตัวหัวใจสิส้มก็ตัวอยู่พอนักกลางหิมะอย่างเงี้ยงก่อนนี้ก็เนี่ยตานาโวยมาอยู่ว่านะกลางหิมะดูธรรมะ

这苍妈妈抱的将啊，苍妈来。

在你面前，把那路哎空哎，在你面前那么有呀，路哎来，弄在你草

บามือที่ผู้แล้วก็มาก็เมียชมือเยอะที่ดูมาตาลีลอเมียบุดสอนใจหนูสอนทีน้องละน้องละนี่เธอจะ

참 어 녀석 이란 아드방디포마정알라셔무여디두마다리응아이 라아드지러노아

ใส่ชื่ออยู่นอนราคาที่ดูตายเออโลเอเมียบุตรสัญญาญูที่นอนละกายชอบมือโยสอที่

老买下快给我真爱呢。老几转下呀路。快叫咱。啊灵啊。忙着都弄啊，上坡梯上麻将啊，

白家马起马来了呢，还没吃到米子，我心马痛呀喽，都没碰，我心马好流呀。老小姐忙了哈的啊，让大哥瞧。

그 처음이다. 나의 소인 얼로와 동아 가서 나의 능마 허니 모음 망음 야로 마카 능마

0: nữ trẻ lo nô la có lo ra.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้าน
2: ายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและในด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังดำเนินการน้อยอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันใช้การทูตเชิงรุกผลักดันการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะกับภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและคาดว่าจะเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องของพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่อยากจะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนี้
3: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิภาพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: การใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
4: นางสาวเพ็ญพักฤตลักษณ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลกลางและช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ30-40เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัด

0: จะกำเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือน
1: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
0: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สปสชชเชตาชวาสีตาดมือพาดวขีก็มินีแดจาดเล่นเด็กยานตื่นเล่นทีคู่แล้วประเสริฐไผ่เอียงอมีแวพอมือเปล่าแล้วพออุทธรแล้วล้นในลุยลาสัวโคดอพอสาหัวนี่คือลาตื่นเล่นขีนีประบาดชนะมีแวตาประสบูหล่อตาไซชีตาชาซาสุโกรคนุปุติเตอร์ตาชาเล่ประบาดมาเรเริ่มมองเห็นหล่อที่สีเคมีบำบัดแต่ชาชีเชอร์ปลาแล่นี่คือชีแจซัวพอโกเปิดเปลือบาดอมมาเจอลาซาริเซบาปลาบาดชาทาราซีเมียปลาบาดชาเอชไอวีดอกปลาแล่คือกิโลตึกซาซัวกุดอซีกว่าอัลทอร์เลสสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม0532853555สายด่วนกมทุน1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปลาก็งานเดียวก่อนเดี๋ยว
4: ดอปูแบบปากยอโพในเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออกจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แฮอีวิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะหลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะหิหลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโขนและติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มือกะพาติพือพีก็กะเนาะบาตุกอลอซาเดยาพอมลาวารัญญาไฟไพโรดแพเลวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกิแม่สวทเชียงใหม่จะต่ออีโอแกสกอลอซาตาเชกตอเลอร์กอคอมือทอชิแกนาควินาริและตือเลอร์อนาริติชีกันนาดอบรากอดอบราเซแพเลวิทยุคลื่นเอเอ็มตุกโทลุยกยานุ้ยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอแกสกอลาซาดีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกระเซฟเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ053-276-007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตาเชิญกันต่อเตอร์นาราตปูโอเกสกอลอซาดีอีตันยานี้ก็ตุกอลอซาตูเลอร์ตาเชิญกันต่อควีนนารีอันนาทีเยชิเยเนาะดิโซเลอร์ให้ก็ตาเชิญกันต่อเลอร์ควีนนารีเยชิเยนาทีนี้เนาะเดอร์ปากเกอร์ปลาปลาลอกลือกระทาแพเลอร์เวบอกก็เนาะเดอร์อีคานีแกตาพิตามาดิซอปรามาบูจอปาอับโฮมือเนาะเลอสัสมุลพิสีโจเนนนุ้ยนีเนาะแต่บลอยใหญ่อีเนดิซอเลอร์จอปาเนาะเดอร์หนอปามือเกอร์แลเลอร์ตาเราตาเกลเลปามาบูตาเนาะดิโซเลเลมาบูตาตบลอยใหญ่อีเนาะแพเริ่มอากอดาพระที่นั่งพิมานรัตยาเนาะเลิศนอปูนีเนาะอีคาเดอร์เกลเลมาตากิตาเกเนาะตาบูตาบาดิโซเลอภมือเวโกซาสุมุลพีซีโจเนาะอาเชโตเนนุยนีเนาะดิเนชาเนปะเกปลับพลาลอกลือกทาเนาะปลับพลาลอเลอไลฟ์สดเนาะดิซอเลอตบลือตอญาเนาะจาทอเลอควีนนาริแยชิเยนาทีเนาะดิซอเลอแฟนเพจ Facebook พาลานเนาะแฟนเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์แฟนเพจ FacebookNBT เนาะ NBT เลออากุเอลวาดาลิกอลาดาลิจอแต่ดอลเลอร์แฟนเพจ Facebook NBT Connect เนาะไม่มีเลอเนาะวิทยุนี่ก็น่าเสเนาะแพเลอร์วิทยุกลือหลอกก็จอแต่เนาะก็ต่อเนาะก็วีเนาะเกิดปรับพลาลอกันหรือเกิดทาดอตากรอมตานีตบลอคอลาซาเนาะจะถอดเลิกคุยนาริแยชีเยนาทีเนาะดิเนจ้านีเนาะอาตัวคนจะเกิดแต่ตากระจอชิโกชิแกวีเลอร์ลอเลกิเลอร์ตาลาคีชิแกเนจะเกิดออทอเกเลอร์ลูโพทาโพเนาะมาพิยาเกลตาเนาะเมื่อจ่าแรงกันเลิกแอร์ดอกเคยกันนาทาเคยกันนาตาสวีเดอร์โทรศัพท์เฮลเปอร์เซมาเปิดเบอร์โทรศัพท์เตอร์บลล้อ053-276-007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะและก็นานดอกกว่าตาซาวิดอเตอร์เพลคิปเลยเนาะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

No, que te ve dali tasavi cho nui suchat ata no tasavi mila tam roi po no de mu ko se le cho nui suchat ata savi ke pe thoni cho o tho ke di so le ta ke to no lo ga ta ba kha de le cho pa a po mu ve ko le to che ma che pra hi po ko po le ban rai bo no le am pe sang kha บุรีเนาะไปเลยเวทกาญจนบุรีเนาะช่วยเวลาจะถอนเลอกว่าช่วยตาโอชูโอเคแต่พี่ลมมาโลแต่พี่ออกมาออดอก็คือเกยาตาลือตาลาเลอไปฮิโปคอโปจะตอนนี้เจเนาะเดี๋ยวกาญจนีกว่าช่วยเวลาเนาะช่วยเวลาเนาะเมื่อเลิกไปฮิโปคอโปนี่อาตาโอชูโอเคอาตาโอมูเรทอเกนอเลอร์อันหล่อเนาะเดอเซนทอเกเลอร์ตากิตาวาเลอร์อัมมาทอเกเนาะเดออัดกระจาตัวเนาะเกเมื่อกี้ตากิตาวาลามาพาเวดานิโอดีเนาะฮาเกกันาดอตาบอบะดอชิแกเนาะตาเชกตอไคอีตาจูคาอาตาเชกตอเนาะดิจะรอเดอเคยเลยดับเบิลแวร์มึงกับพาร์ตี้เพื่อพี่พอหลับพอดลซ่าเนาะบาคาเดอร์ตาชุดตาชาตาชาปะจจืไข่อีเนาะดิซออ่าเปิดถอเวดาอันนั้นเนาะต้องมีโอที่เลอตาชูคาตาเชิดต่อบาลานี่เนื้อเตลผาปะกวาดาดิซอเลทีเลอตาเดอร์ปูตาปิลิโปโลปูบาลานต์นิกว่าบาวาเดอร์อันเลดดีรอแกเกเลอร์อโพอลีเฮเอเกนาเซนอดินิจานีปะจจืนี่บาบากว่าเชลเลอร์ตาคอที่คอโลนี้ดิซอมเลอตาปิลิโปโลที่อุทกามตานี่แลกเกลือขี้อ๋อเนาะมันจะนึกเกลือขี้นี่บาลานี่นึกเกลือขี้ที่ทีวีเนอร์อ๋อทุกคนจะจัลล้อแต่คันนี้สิเนี่ยไปจัวดีเนาะไปจัวดีเตอร์เปลือยเปลือยลาดดีล้อเลิกโก้กับป้าตาเป็นลิโปโลกับปามตานี่เอาก่อนเนี่ยเนลันเลิศดอนนี่เนาะเลิศดอนนี่ดีเนจ้าเนี่ยนึกเลิกขึ้นเนาะเกี่ยวทีวีอินเตอร์เลยยุคขึ้นอินเตอร์เลยกับตอกยิ้มหน่อยว่าวิมาแล้วมาเกะมุขจูดจะจัลล้อเนาะเดอร์อากาศจัดอดีตค่ะเนี่ยคือแกถอดเกล้าโพลีให้เอกปราศเจเนาะดีเนจ้าเนี่ยแผลกูแผลเปล่าเนาะมาขีดีอามุนเนาะเนาะเดือดบาบาลานึกเนื้อแม่หลบาเลิกก็เตลอพาทีที่ชอบจะแตกก็บล้อนี้เตลอเลอใส่อเบเนาะเตมือเลอะอะไรดีรอแฮกแกเกเลอพอลลี่ให้เอฟกาเซวาวีมีมนาคอเจอเราเปปปอเนาะแล้วเตมีเลอเจอซาอือเลดับเบิ้ลแวร์ก็เนาะบาคาเดือกือตาจูคาตาเชก็ตอนนี้กือถอระเนาะบาลานีกือบามีบาจาดิสโซลาซาบาคาเตสิญาลอตีวาเดอร์และเธอและเขามาแล้วมาเกเดอร์แกเกเดอร์เลอคือเพชาและตุลเลอบาและเลตาชาฮีบาคาเนและตุลเลอซาสมุลพีโอเจเนาะดิเนจานีพอเราไปเดินลาซาวีวีเนาะเลตาจูคาอาตาเชกตอเนาะทีนี้จ้านี้ตาเชกตอล่าล้อเหลือจะเกอออทอตาสวีดอคิเพลวีเลเกเลอร์หรือโพธาโพตาตุตาเชกตอเลิบแค่มหานีแฮตุกอลอซาดอตาเชกตอดิละล้อเนาะคือนาริและตุเลอร์นุยนาริเดยาพอมลาวารัญญาไฟไพโรดเนาะเวนอพัตราเนาะเทวดาซัมโมเนาะเมื่อนี่เคโดกนาตาสวีเตอเพลคอลเลอร์พอบุคลีเนาะเมื่อจากกันมีตัวเปลือกคอเลอร์เจอออทอตมีไว้แล้วเนาะมันจะมีโชว์ถอยนะดอกเลิกคิดเราทำบล้อเนาะดิเนจ้านี้ตาเชือกตอนล้อเลยก็นาเกหรือโพธาโพตาสมือซ้ำมือตาตื่นตาเชือกตอนเลยเราพาเราซาเปรย์อีเนาะตาบลื้อเนาะ

ดไม้อย่าตัดทั้งต้นเก็บไว้เผื่อนกพญาไฟมาพักหนึ่งกิ่งเราน้องพี่เก็บใจไว้กองรวมกันช่วยกันยกเสาหลักแห่งชีวิตเก็บรักษาพันธุ์ข้าวเอาไว้เก็บรักษาพันธุ์เผือกเอาไว้เก็บไว้จนครบ30กระบุงถึงแรงแทนเราก็ไม่กลัวของกบอยู่กับคนที่มีกำลังเงินอยู่กับคนที่มีความเร็วลูกหลานปลากระยอเอ่ยจงมารอที่กิ่วดอยตอนบ่ายๆเงินและทองจะกลับมาขอให้โชคดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสนะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสนะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆ ก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: ู้ฟังครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถานครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยโถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงแสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธานส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบัญแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับ

0: สิทธิ์มหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์

0: มะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

มิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสี

0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
1: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ

0: ที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดผ้าไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตะเมื่อวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันพุธที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
1: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตรสิบไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้งสิบรูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณีโชติระโส

ติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตูอะติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตูอะติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิติจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระพิพัฒราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

0: นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสน์นะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสน์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสน์และทรงทอดผ้าไตรแล้วก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดผูสาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วครับ

ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

Paramarachiniyataha Pavatu Sapatam

ราชสีวัดที่วัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแนวสมเด็จมหาวิราชสมรเจ้าสองพระองค์ที่ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระกรลาสมเด็จพระมหาวิราชสมรเจ้าสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระ

ับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

0: ลอดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ

0: ศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
1: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่มพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปากตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ

ก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์สงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธรรมิโน

0: ส่งสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกศจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ส่งทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะส่งพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อานิจวัตสังฆาราอุปายทวายัตอัมมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังอุปสัมโมสุโค
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อส่งกราบและส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงแล้วครับ

เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุด

0: ประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ยังที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ
2: นี่เจ้า

0: ิรุชานเตเตสังอุปสโมสุโค
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับ

คารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: ฟังครับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้แจ้
2: โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เบิร์ดสุนค่า
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมออิโลอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทาหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุค

ถ้าวิวอวิวนี่ละหุยาติกาเลเลถ้าตายยอยาวิวคอลุละเซจ้าเลียวรายกาอบูดาเจ้าคอลุหายูละวิวจะได้เกิดหนูคือกากาเชวิวข้อเชลแน่คือข้อยาหล่อยาข้อต่อคือตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เอ็มตีฮิวอหาสจิคอกิโลเฮิร์สเตลัยพอคือละหุข้อรายกาอบูดาเจ้าต่อไอเชวิวและงานละหุข้อเป้าเชเสมานักบูเมริโยติญิเลเลติชตินาลิตาและสาวุมหลอกติชนาลิทักขไกและมุ่งเผื่อวิโอยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักขไกติฮาลิเลงาฮือละหุข้อรายกาอบูดาจ้าต่อไปเชวิโยงาฮือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผื่อตาและออเลมือทักขไกติแกละหุข้อพอนาเลอเนฮือละหุชอจึเกลติแกโอกาปิดาไปเชวิโย

สปสชแล้วเจ้ายากขอลาเวจะเลือกเผยเวทาว่าสิปีเวเต้ขอเลยมีฮาปาเตเลอกูฮาปาคากาบัตทอกาตาเวเต้หมดาว่าสิปีเวยาหูมาโอฮาปาโคเวเต้ผาเต้ขอคาเจจะหาซาเผยเวอยู่ยาเอขอฮาปาเตเลนี่ขอคากามาเป้ไขปุ้ยเวอานาเผยวิชอเต้หมูอุตส่าห์อานาซาสิเวอานาเนี่ยมาสิอานาอุนุเนขออุตส่าห์อานาอุลาสิอานามาเรอานาอุตส่าห์เวอานาอาสาขอจังอาขอโคเวเต้ผาอุนุเนลูเวชออสุจอตุกามาลาเวชอทาราสเมเผเวชอเฮชไอเวอานาชอติฮากิลุคุตะเวชอเตผอปูเผเวโยขอจาเลนานิกุไซโดสปสชเตเซเซศูนย์สปสชเขตเตเจนใหม่นะบะศูนย์งาเซงีฮิงาเซงางาอโคกะสุตอพ่อเวนะบะเตขอศูนย์ศูนย์และนิมัสอานาพ่อเวเตเซนิเซยาเอเตเลชมอเตียเลอโปโย

อบูดาจาวิโยยะนิมุลอกอเตปอทอกาดาจาวิโยญอยาชอคลงาคือเตปอกอกามีลาเลอชอปาอุปาโลเชตาเวงาหือวิโยนีลาหุยาติภาเกลไรกาอบูดาจาคลงาคือกาพูกามอดะและอคอกากอกาดาไกเชวิทปาตออรอปเตกาลิเลทาตาอือยอยาวิโยคลอละเซจาและไรกาอบูดาจาคลอฮะยูลาวิโยแมฮาวิโอวิโอนีลาหุยะคาพ่อเชพ่อโลเชตาเวคาคิเพเชลินาเตียลิลิกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่กาแม่ฮาเลดอซาปิแม่และยันยูวิโอยาเลเชเดซอคาโลกาสเปอร์ออนีกาปุวิโยโคฮาปาจูฮาปาคาโลยันยีเลติชิฮีนีวันเพวิโยแม่และจะขอทอกันยีฮีนีชุขอขอมุขอฮาวิโอวิโอเนียลาหุยะเตพาวติยีเลเลติเชเตนาลิตาเลสาวุมเราก็ติชนาลิทักขกายงาฮือละหุข้อไรกาอบุดะเจ้าคโลวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพอต่อไกเชวิโยเบื่ออะไรกันยิ่งพ่อเตพ่อแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อไกเชียวและชวิโอโคกะติ๊กต็อกเป้านาคาโบชอปโอวิพอกะไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยงาฮือละหุย่าเซพ่อเซพ่อกะลุลาเลอกาปิดักไอแพวิโยแม่และยันยิมลอกอวิออยากายูเวลาตาวิซาตาติพาไลรออยู่เวลาตาวิโยแม่จะได้คืองาฮืออลอปติลอติเกอยู่เวลาแลกาดะเจดะไกตเวลายะนิงาฮุมยอคอลอแพกไกเชเวออจาวยามูชามูยิมกัมฮอพอจาดะวิซาตาออลอติพัทธาออลองาฮืออยู่เวลาแลติเกกาดะเจดะไกตโยแมจุยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพอยูฮือฉันแตนิแลออซาตาปิกาลาเวลางาฮือไทมิงกอคอลอชิริซอคอลอยะนิติชินตาแลซอปอติชกอนิวยอชอคอลองาฮือไทมิงกือออคอลอคาพอชิพอลอกามูยิกอลอและเตกาติติมุยิกะลามาจักไกตุโยเจแมเปื้อเลนี่ชินิตาเลนี่ชิงานิเวอยะแลงาฮือไทมิงกือพ่อเตกาติติลอกโมยิอัจจกอยอยะลาวิเจเฮกอยะนี้เตชิฮินีขอฮาปาจูฮาปานี้ฮิงาฮาขอชกอขอวิอยะชอขอลบงาฮือไทมิงกอขอลอชปาอุปาโลมุยิเตพาคาเคมาจอตาเวเลกอกอเลติแกมนาสิแมลิงาคือแท้มุหยอนาติตอพ่อยานิกามุยิเตฮาวิอาขอเชเปเซเคเบฮุตาวิโลแมงาคือแท้มุหยอนาติตอพ่อกาเอกวติกาติติมุยิลามาจากไอตุโยเจหรือแลกาจังหวัดเมฮอซอจังหวัดน่านจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกอติชะได้พ่อคโลมุยิเตกาติติลามาจากไอตุโยเจลาจลาฮาแพตอลาเวให้ผู้ขอวิกาลูลูลาอือลูฮาลูแพเวเอตาเลกามีปะมิงกือยอเจเวชะได้ผักกาสติตาเลฝะเจอายิอือจาเวซาตาติผักคาเดพอนะจิแม่เฮกวงาคือไทมเหมียวนาติตอพอกายะญีเลมุยิขอเชเปเซเคแตกาวิโลแม่เปื้อเลกาลีไทมิงกือภาคอีสานพ่อออเชเปเซไทมิงกอก็จะติดต่อออชเปอร์เซ่มุนีต่อพ่อออชเปอร์เซ่กุติพ่อกับออชเปอร์เซ่ไทมิงเกื่อมฮอติดต่อพ่อกับออชเปอร์เซ่เคแต่กาตาเวลอแม่ติกาติตีเลยอย่างนี้กามุยจอมาลอแม่เฮกงะฮือติกาเลเลกาซาตาพอฮะยูเวอคอลอคาเดกูเฮกูฟาเชจิแม่ลิชกะมุชามุยพอจันดาเวซาตาออลอติพาอยู่เวลาแลงะคือราหุยะติพัทธะโทลาวิโยแม่ก็จ้าเลกาลีอย่างนี้เวอยาวคอลอเลียวเวอเนี่ยราหุยะติพาวงะฮือถ้ามีกอคอลอกะยะซอนะเวอยาวคอลอง่าคือแทมมีอนาติตอพอกามุนาวิโยเลติกาติติแลมุนาวิโยแม่ติกาติติลอกกามุยิกาลาเชตุโยเฮกวอยะนิเวอยะแลง่าคือไทจอมอคูโอคาแลลิคูโอคามาเลอจอมอคูโอคาวิโอเจอคาติพายะนิเวอยะคโลเลสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายออาสะเลกัยเวทปะตอภาษาพ่อเวอลิติภาเตปีวิเจเลบูเตปีเวเลงาคือบูยากให้กบูหลอปีเวกบูน่าเลเตผาเตกัยปืวิโยยะซอติชนาลีเตเวลาเลยะเซติชติชเตนาลีค่อยขาแก่อยาอยู่ตาวิโยแม่เลขให้กว่างาคือมีจอมกุ๊กค่ะพ่อวิอลอติผาตะลาวิทยาทาลีงาคือกรมประชาสัมพันธ์นครโล
ทีวีขอมาโกลีวิทยุเรดิโอพอกะคาเปกะกะถ่ายทอดสดวิถปะตองะคือราหูข้อกะติควายนาริเจติออยาลือตาวิโยแม่เอโกงะคือไทมิงกอคอลกะชะติคือวิออยาแลดอหากะหาวิออยาญิมาลูวิออยาแพวิโยออลอโกงะคือมีจอมอคัวคาติชะกะติกะวิยามีอือลูเลสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอาสะเลไกปุวิถปะตอเลชะติคือวิออยางะคือไทมิงกือออคอลุเชตาวิไทมิออคอลุเชตาวิมียาติกะเลเลกะลีงะคือออตุคอลุจอตาวิสเตภากากาตาละเจเลสตาเลกาตาวิออบูชะติภาแลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทะตาปีวิเจเลยค่ะกว่าจะได้คือวิอยาโครงการเลโลหิตแห่งความพักดีก็เวนะเลยสเตภาตาแหล่เลกาวิอบูลโกเลสสมเด็จเจ้าฟ้าเลพัชรกิติยาภาทะปีวิเจเลยค่ะกว่าหุ้มมียาเตภาจะได้คือเอาเงาซาดะแหล่เลมานามาโกเวอานามาจอวิชเตภาโลโกสเตภากากาตาละจิแม่สตาเวแลชอยาอาสะจาเวโยแม่เลยผู้ชมจีขามากับพิกาสตาวิเคลีอบูมากาแม่โอโลโกสเลลีชอยาวิอาสะเพวิทปะตออาสะจ้าปีวิโยเอโกงาฮือสตาเลลีชูวิอาสะโกจ้าติเกกาวิโลโกอบูกามาจาวิโยเจดาปะตอจะได้คือวิอยาโคโลงาฮือไทมิงโกโคโลสเตพาตาลาวิถาพหะยุวิเจเลกาวิอบูโลโกแลสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทะตาปีวิจิแม่เคโกงาฮือไทมิงคือสตาร์กอตีเล่ศูนย์บริการโรงหิตแห่งชาติได้ไม่กับสภากาชาติไทยไม่กับนัชเยอติติพาวโคโลกาพอเลหะยัววิจวิโยเลี่ยอลอกวอชอยาไลกาแลอุปติเหตุแพวิมากุนาเลกาผิวิโลโกสติพาโตมาจาวิโยเฮกวอสลูวินาเลียอาสะก็จะติเกกาตัวอโปเฮกวงาฮือลาหุยาติพาอเกาซาดะเลมานามาโกวิชติพาอานามาจวิชติพาโลโกสกากาตาละเจเลชอยาวิอาสะจ้าปีวิแพวิโยเลี่ยอบูกามาจาวิโยเลกาตาวิอบูชะได้ผาแลงหึมมีจอมคัวค่ะติชกาติกาวิยามีอือสมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทะตาปีวิเจเรียกกฎชกรรมอยู่เวลาเลยงคือราหุยาติภาทะโทมาลาวิโยแม่ฮาวิอวิอนเนราหุยาติภาโอไลกากานาลุลาเวเลียอามีไฟฟ้าผู้บาสวัสดิกาแห่งราชเลียมีผู้กับผู้กาลาวิโกวิเมฆาเควิเลกุเลลีไลกาทกะนาลุลาวิโยเฮกวะคาเดกอนาตะแม่เรียกงาฮือลาหุยาบาสวัสดิกาแห่งราชจอตาวิชติภานาเลียมีผู้กับผู้บาสวัสดิกาแห่งราชดอกโลกาลาวิจวิโยมีผู้ลอกวะตีเยเวียตีกาเจตีกาวิเมเฮกวะเซฮาเลติชงาบากาวิโยอามิพุลกวอเซฮาเลติชงาบะกาวิโยอิกะพุลกวอติฮาบะกาลาวิโยเลจเลงาหุมมียาบะสวัสดิกาแห่งรัฐจอตาวิชติภาเจติแมเลคกวอออย่าเลพวาวิเจติชกอญีเลซอปออนาริเควคะไกโนฮือลงทะเบียนแล้วอิกะพวามิพุบะสวัสดิกาแห่งรัฐดอกโคโลกาลาตาวิติภาทะหะยูแพวิเจเลคกวอไลกานาลาวิโยคะเควะจะลงทะเบียนเวเลก็เลยนาลาวิเลอามิไฟฟ้าผู้ลอกโกนะเลยงาคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาโกเลเว็บไซต์ออกโคโลกาติแพอแมริกาไฟฟ้านครหลวงออกโคโลเวเว็บไซต์ออกโคโลกาลุยแล้วคืออาจจะลงทะเบียนแพวิโยเลยมีผู้ติภาบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐออกโคโลกาลาเวเซฮาเลติชงาบะเวกาลงทะเบียนวิแม่ยาโกติภาก็เวปุราชากาจอวิชติภากาลงทะเบียนวิลาก็เลยไล่กานาลาวิโยยาโกจะได้คือแหล่เลยลงทะเบียนปีนี้เลยลงทะเบียนปีแล้วนวิโอแม่ตอเราแล้วกว่าจ้าเลกาตุโยเลยอยากข้าลงทะเบียนแล้วแม่มาเจอก็ละก็เลยก็ลงทะเบียนวิแม่เรียกกองอ่ะคือราหุยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอตาวิชติภาเรียมีผู้อาจุยารัฐบาลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโคโลกาลาวิเซฮาเลติชงาบัตรวิเชกาเพตัวโปเรียกลงทะเบียนวิโยใครแต่และเรียกง่ะคือเว็บไซต์ขอลงทะเบียนมาปุ๊บวิลกุกะเรียกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาโคเรียกการไฟฟ้านครหลวงซาน่าออติโอโคโลกาลาจะลงทะเบียนแพวิโยออย่าเลยซอปติงเจติลู่วิโยออนาริเควเรียซอเรียออนาริเควกาลาโกหุวิเจเฮกงะคือราหุยาติภานะเรีย
บาสวัสดิกาแห่งรัฐจัววิชติภาโนฮุยากาโคโลอามีเลมาเยมาวินะเซฮาเลติชงาบาโอลุมาเยกัยเวลโกอามีพุทธิภามากาคือวิจิแมเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐจัววิชติภาเรียกกว่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐจะเก่าเมเปาวิแมเลปุราทาลกว่าบาโคโจโกเวเลววิมาเยวเจเตปอแลบาสวัสดิกาแห่งรัฐเจตีโกวิจิแมเฮโกเลงาฮือราหุยะติภาเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐจัวเวลโกเลอาจุยารัฐบาบาสวัสดิกาแห่งรัฐรอโคโลกาลาเวอามีพุเซฮาเลติชงาบาโคมาเยกัยวิชติภาลโกอามีพุทธิภามากาคือวิโยยาข้าโนและเลียบาสวัสดิกาแห่งรัฐจวกะโนอามีผู้เซฮาเลติชงาบาโอโคเยกัยเวลโกเลียกักกุวิแม่เลียมีผู้กักกุวิเลียข้าเซฮาเลติชงาบาโอโฮเจเยเวลโกอามีผู้ติพามากักกุวิบาสวัสดิกาแห่งรัฐโอโคโลกาลาวิเจเฮโกอิกาผู้โลโกกะอิกานะปะปาเลียอิกานะปะปาส่วนภูมิภาคไม่กะเลียกะปะปานครหลวงโกวิเยวิติผาเจติกาวิโยชอติเยเวติกาเจติฮาบะเจกาวิจิแม่เลเฮกวงะฮือบาสวัสดิกาแห่งรัฐจัววิชติภาแลเลนอฮืออามีลิมาผู้เลอามีลิมาจอเลอามีแยวิไมเลผู้ใช้ไฟฟ้าก็เวเลคเตแล้วไมเลนกากะทอกือปิวิโลแม่เลวออามีผู้ลาวิลิมาขอจอเลไมเลผู้ใช้ไฟฟ้าก็เวติภาเวกะทอกือปิวิโยเฮกวงะฮือเยมาเฮกาเลชูเยงาเชียกะนาลีนอเลออามีไฟฟ้าเยเชวิไมเลจอวิลโกเลลงทะเบียนแพวิโยยาคากามากาวิชอกุมากาแมเลอลโกงาฮือเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐกาวิชติภากาฐานข้อมูลมาจอวิลโกเลมากาแมเลชอบาสวัสดิกาแห่งรัฐจะได้คือกาจาเชวิอปิติโมเจติแมเลอเซจะขอเป้าลงทะเบียนวิอมาฮิฮิแมเลอเซพอโลโกฮิฮาปาไทยตาปิลาวิเจเขกอติญิเลือเฮลิกับฝ่ามิผู้บาสวัสดิกาแห่งรัฐดอกคโลอามีผู้เสียหายที่ชงาบาลีกับฟุติฮาบะกาลาวิชริภาโอเมกาคือวิเมลีกาลงทะเบียนวิเจเรียกกว่างาคุลากิปุตาวิยาเซธาออกค่าคาสอกาจาลงทะเบียนวิยอมเฮโกลิงาคือบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียกกาจาเชวิอปิติมูมาโกกาจาและเรียเจียและมาโกกาวิติมูตาเลกาลีมากาโจเฮวิชติภาคาปุยกาลีชริฮาปันชตินีวุสโนคือกาลงทะเบียนปุวิแม่มาลงทะเบียนมายืนยาใช้สิวิโลโกเรียออสพอบาสวัสดิกาแห่งรัฐมาเกาะเจ้าเกาเจเรียกกว่าขันยิ่งยิ่งมาเลือกเลี้ยอ่อนยิ่งเจเตเลือกเราเลี้ยงเนาะเตชี้ยิ่งเกาเลี้ยเตชี้เตชก้อนยิ่งฉันจะเตอ่อนยิ่งเจเตเลือกเราแม่เรียกกว่าบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐกาเจ้าเชวิอปิเตหมุนล็อกกะห้ายืนยาตัวตนและเรียกห้าลงทะเบียนเลยยืนยาใช้สิทธิ์แม่เรียกกว่าชติเคเรียบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐกาจาเชเวติภาลีนอลงทะเบียนแล้วยืนยาใช้สิปือวิลโกธนาคารไกตูมาโลเลงาคือแม่ผู้จักก็ยืนยาตัวโตตูมาโลเจอปิติหมู่กาจาเชเวติภานะเลยืนยาตัวโตตูมาโลเจแม่เลอยากฆ่าเลอยากฆ่างาคือปุราธากาจาจอเลเจียเวติหมู่แลออสเตหมู่นะเลก็ลงทะเบียนตาวิชติภาติชสนีสหปาธานอบาสวัสดิกาแห่งรัฐกาเวผาเวโกเลอเมตอลาวิลโกเลท่านเข้าคอลูกเกลกาจะยืนยันตัวตัววิแม่เรียออสเตมูนะเรียกาจะยืนยันตัวตัววิแม่อยากเข้าปีเตมูชนิดคือกาจะเชวิลกว่ายืนยันตัวตุจูมาลูเจติชสนิสหปาธากามากาวิอเมตอลาลาโกเรียฮิฮาปาวิอยากาวิลกว่าบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐนี่ฮิงาหักขอเชกขอเวติปติจากาเกตุโยเจเรียกกว่าปีเตมูจะได้พอลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์บัววิลกติชติตุมาลูเรียกามากาวิอลอนยาและฮิฮาปาธากาวิลโกจากาเกตุโยยาคามากาวิชลโกเรียเจียตุโยเรียสหปาเจติกาวินะเรียมากาวิฮิฮาปาวิอยาโคโลเรียมากาวิโยเรียกว่างาฮุระฮุยาบาสวัสดิกาแห่งรัฐจะได้คือกาจาเชวิชติพาลโกนิชเตนิวุสเรียฮะจะลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์แม่เขาก็จะได้คือกาจาเชวิอปิเตมูธนาเข้าเกตุมาลูเรียยืนยาตัวตุตุมาลูอยากเข้าสเตมูลโกโนวิอแม่พาวิลโกเรียติชสนีตาเลเรียเตฮาปาจันาวริฮาปาวิอยากขแกกาจายืนยาตัวตัววิเจเรียธนาเข้าโคโลนะเรียชกาบาสวัสดิกาแห่งรัฐถ้าจ้าดาวิอโลติภาอยู่เวลาแล้งอ่ะคือราหุยาติภาถะเกามาลาวิโย
อย่างนี้กะตีต่อเป้าตีฮาเลียวตีชื่อเสกะจะเห็นรอเลยอามีไฟฟ้าฟรีกาวิชเลียกาลงทะเบียนวิแม่เลยเฮ้ก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอวิชอติผาจิตีลงทะเบียนกาวิเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาจอกุมากาแม่เลยเฮ้ก็นัวมีผู้ที่ฮาปาวิงะขอฮาเยเชกาปืชเชวิลก็น่าเลยมากาแม่เลยแล้วก็ชุกว่าวิอลื้อหนูคือเยวิทัปปะต่อเสหาติชงาบ่าวโคกเวลกูกะคือวิเจยาค่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาและลีลงทะเบียนวินาเลียมีไฟฟ้าฟูยาค่าหนูเสหาติชงาบ่าวอลื้อมาเกเวลกูอามีไฟฟ้าฟูติผ่ามากะคือวิเจลิชกาไองาคือลาหุยาลีลีบุลุลาเลียวก็นันยิลาวิทัปปะต่อก็ขวาลาวิติจือแพวิโยยาก็อย่างนี้มูลก็วิอายากาลีติควนาลีอายาเจดีสตากาเป้าวิอาคโลกางาฮือราหูยาเฟซบุ๊กเป้ากาสหาเลงาชกอกาลุลาเลอกาปิชลาเชโลแมเรียกให้กอบูจาแมติกาลีลีกาลีอย่างนี้มูลก็วิอายาคโลงาฮือราหูคอไรกาอบูดาจานาเปือโกนะเรียติกาลีลีกาอาจาแมดอแมเชซาจอซาฮาเลดอซาเลดาวิอาเนียวฮาเพปิแมอย่างนี้มูลก็วิอายาจะเข้มใจที่โยแม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียนายกรัฐมนตรีปากีสถานยืนยันสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้วพร้อมดำเนินการขั้นตอนแรกทันทีนัดนิชาจงโปร่งกลางผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลเวิลด์บ็อกซิ่งคัพที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าสานต่อโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กในเรือนจำอย่างต่อเนื่องนางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีจุดเริ่มต้นจากพระกรณียกิจเมื่อปี2544หลังทรงเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังในทันทสถานหญิงกลางพบปัญหาเด็กที่ติดท้องและอาศัยอยู่ในเรือนจำร่วมกับแม่จึงมีพระดำริให้ดูแลทั้งแม่และเด็กอย่างเหมาะสมโดยทรงประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีสร้างคนดีควรเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและการตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพถือเป็นจุดเปลี่ยนของทันทสถานหญิงกลางในการเริ่มปรับปรุงด้านกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรห้องจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับเด็กทารกมีการแยกทารกไม่ให้ไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นกลายเป็นเรือนจำต้นแบบดำเนินโครงการกำลังใจก่อนขยายผลไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศจนนำไปสู่การจัดทำข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นแนวทางสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและความต้องการเฉพาะของผู้หญิงการคุ้มครองสิทธิของแม่และเด็กในเรือนจำเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกให้การยอมรับ
2: ข้อกำหนดตัวนี้มีทั้งหมด71ข้อและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกๆประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
1: ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมยังคงเดินหน้าขยายผลโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมเรือนจำทั่วประเทศพร้อมยกระดับให้ดียิ่งขึ้นโดยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลเรื่องสุขอนามัยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ความเป็นอยู่และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองเชื่อมต่อการทำงานอุดช่องว่างในการดูแลเด็กที่ออกจากเรือนจำหลังพ้นเกณฑ์การอยู่กับแม่ในเรือนจำให้ดียิ่งขึ้นด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสานต่อโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างต่อเนื่อง
3: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือ จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์จัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวทางพระดำริของพระองค์
4: ท่านได้มีพระดำริในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยพร้อมในเรื่องของมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมถึงสัตว์ป่าด้วยตรงการพัชรสุธากระชานุรักษ์ซึ่งเป้าหมายพื้นที่ที่สำคัญก็คือพื้นที่ในกลุ่มป่าภาคตะวันออกกลุ่มป่ารอยต่อท่านก็มาสืบสานต่อยอดในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไปพร้อมๆกับการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างป่าก็โดยแนวพระดำริของพระองค์ท่านในการที่จะช่วยทั้งคนและช่วยทั้งช้างนะครับเพราะว่าท่านก็รับสั่งเสมอว่าเรารักทั้งช้างและก็รักทั้งคนด้วยก็ต้องช่วยไปพร้อมกันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการพัชรสุธากระชานุรักษ์ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี2562และได้มีการทำกิจกรรมมากมายครับท่านได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ป่าที่อยู่ในพื้นที่ป่าลอยต่อทำยังไงให้ป่าเนี่ยเป็นที่แหล่งอาศัยของช้างป่าให้อยู่ได้นานได้มากที่สุดรวมถึงการปรับรูปแบบของการทำอาชีพของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆป่าที่จะทำยังไงให้เกิดผลกระทบจากช้างป่าน้อยที่สุด
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวได้ว่ากรมอุทยานพร้อมน้อมนำแนวพระดำริมาสานต่อในการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อเปลี่ยนบทบาทของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นป่าให้เป็นเครือข่ายสำคัญในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่เพราะเมื่อชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนปัญหาไฟป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศล
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนโดยทุกครั้งที่มีการบริจาคโลหิตจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำทั้ง7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหรือตรวจสอบจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ใกล้บ้านปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2569
6: นายุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด กิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรการเสวนาทางวิชาการระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่เพื่อ

0: ชิกอาเซียนรวมถึงภาคธุรกิจที่สำคัญกล่าวถ้อยแถลงส่งเสริมให้ทุกประเทศร่วมกันขยายความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครวมทั้งการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคยูเรเซียสำหรับภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่เข้าร่วมในงานนี้อาทิองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งหลายหน่วยงานเคยเดินทางไปประเทศไทยและหารือเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงการประชุมแบบเต็มคณะซึ่งมีประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธานร่วมผู้นำทุกประเทศจะร่วมกันรับรองปฏิญญาคาซานและเอกสารผลลัพธ์สำคัญต่างๆซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนรัสเซียให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนครอบคลุมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้านายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งต้องยอมรับว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและที่ผ่านมารัสเซียก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนโดยจากการหารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงดำเนินการน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยยังอยากร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศไอทีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์เพราะถือเป็นด้านใหม่พร้อมเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยโดยไทยจะใช้การทูตเชิงรุกเน้นการพบหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายและคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรนายศิหศักดิ์ยังเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์จากการร่วมประชุมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกระดับซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและที่สำคัญคือระหว่างประชาชนที่เห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวรัสเซียมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง 1,900,000 คนต่อปีซึ่งจะช่วยส่งเสริมเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังแสดงความยินดีต่อกรณีที่สหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยรอคอยและคาดว่าจะนำไปสู่สถานการณ์ด้านพลังงานที่ดีขึ้น
2: นายศิหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันถือเป็นข่าวดีซึ่งเท่าที่พิจารณาข้อตกลงในครั้งนี้เป็นบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ยังคลั่งอยู่รวมถึงจะทำให้เรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไทยต้องหาทางเลือกด้านพลังงานให้มากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกา

0: ลาตินอเมริการวมถึงรัสเซียนอกจากนี้คือการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันปุ๋ยภายในประเทศมีเพียงพอไม่เกิดปัญหาขาดแคลนขณะที่ราคายูเรียตลาดโลกปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
2: นายกฤตชนนท์ไอยะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรภายในประเทศมีเพียงพอแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบด้านราคาจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางซึ่งกระทรวงได้ผลักดันการลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวที่จากเดิมเกษตรกรใช้ปีละกว่า6ล้านตันให้ปรับสัดส่วนลงเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ70ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์อีกร้อยละ30เพื่อชดเชยปริมาณปุ๋ยนำเข้าที่หายไปกว่า1ล้านตันซึ่งจากการดำเนินการพบว่าเกษตรกรเริ่มปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: สิ่งที่เรากังวลนะว่าปุ๋ยจะขาดไหมวันนี้ไม่ขาดวันนี้เราลดการใช้ปุ๋ยลงโดยนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้บอกว่าเราใช้ปุ๋ยเคมี 100% ไม่ได้แล้วนะใช้6ล้านตันแบบเดิมเป็นเคมีแบบเดิมไม่ได้แล้วนะต้องลดลงในสัดส่วน 70-30 ถ้าเราลดลงมาได้เหลือ 70-30 ไอ้ตรงที่หายไปล้านกว่าตันมันจะถูกทดแทนเกษตรกรก็ปรับตัวเพราะว่าถ้าราคามันขึ้นสูงเขาก็ปรับตัวหาผลิตภัณฑ์ที่มาทดแทนนะครับหาวิธีการในการเพาะปลูกที่มันทดแทนเข้ามาซึ่งของเราเองเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราก็มีนโยบายที่ร่วมกับทางอว.ทำเรื่องของปุ๋ยสั่งตัดคือแทนที่คุณจะใช้ 100% ขั้นแรกคุณไปตรวจดินคุณก่อนแล้วออกแบบสูตรปุ๋ยให้มันเหมาะสมกับสภาพดินของคุณ
2: ด้านนายรพีพัฒน์จันทราศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันเช่นกันว่าสถานการณ์ปุ๋ยภายในประเทศขณะนี้มีเพียงพอและไม่เกิดปัญหาขาดแคลนและจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลงแล้วพบว่าราคายูเรียในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างมากจากเดิมที่เคยอยู่ในระดับ800ดอลลาร์สหรัฐต่อตันซึ่งถือเป็นข่าวดีที่น่าจะส่งผลให้ต้นทุนหรือราคานำเข้าปรับตัวลดลงตามไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: สำนักงบประมาณจะเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในการประชุมบ่ายนี้และเตรียมเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระแรกเดือนกรกฎาคมนี้
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีวาระสำคัญสำนักงบประมาณจะเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนให้สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นรูปเล่มนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนนี้และจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่1กรกฎาคมและพิจารณาวาระที่2และ3ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเพื่อให้สามารถประกาศใช้งบประมาณปี2570ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้นอกจากนี้สำนักงบประมาณยังเตรียมเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาควบคู่กันด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรียกระดับเกษตรไทยสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพแห่งอนาคต
7: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่ากนอได้ขานรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรี เพื่อรับมือกับวิกฤตความผันผวนของเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานโลกโดยมุ่งเปลี่ยนฐานภาคเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวฐานชีวภาพและการแพทย์บูรณาการซึ่งผลการศึกษาพบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพสูงด้านความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่เช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังและแห้วสุพรรณที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูงอาทิอาหารฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพลังงานหมุนเวียนทางนี้กนอได้วางกลยุทธ์การขับเคลื่อนผ่าน3ปัจจัยความสำเร็จหลักได้แก่การจับมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำเพื่อผลักดันการใช้นวัตกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอย่างครบวงจรและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชนซึ่งหากโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะเป็นการยกระดับพื้นที่สู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงของภูมิภาคที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
5: ภาพรวมการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายสูงกว่า 33,800 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดพบว่าโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าอย่างล้นหลามโดยมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วจำนวนกว่า26ล้านรายและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จสูงกว่า25ล้าน2แสนรายในจำนวนนี้มีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวนกว่า4ล้าน6แสนรายและมียอดใช้จ่ายรวมในโครงการสูงกว่า 33,800 ล้านบาทในจำนวนนี้มียอดใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่เพิ่งเริ่มเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนกว่า272ล้านบาทถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้
8: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิภาพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
5: ส่วนการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
9: นางสาวเพ็ญพักฤตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลสงกรานต์และช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30-40 เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
5: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและคนดังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการดำเนินการในคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.บริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าของคดีขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานที่ได้รับจากการเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือขอศาลออกหมายจับบุคคลใดแต่หากพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหายมีน้ำหนักเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงการกระทำความผิดของบุคคลใดพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนอกจากนี้การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบธุรกรรมบางส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งถูกตรวจสอบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถยนต์หรูและรถจักรยานยนต์หลายรายการไว้เป็นของกลางเนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
10: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนรถจ่ายป้ายตก
11: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
10: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
12: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเชบาฟชารีฟแห่งปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันผ่านทางระบบดิจิทัลแล้วและจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีซึ่งในขั้นตอนแรกอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรวมถึงสหรัฐจะยกเลิกปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเช่นกันนายกรัฐมนตรีชารีฟยังยืนยันว่าปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพสำหรับพิธีการลงนามอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้พร้อมแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอายาตอลเลาะห์มอชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของกาตาร์ตุรกีซาอุดีอาระเบียและอียิปต์สำหรับการประสบความสำเร็จในครั้งนี้
5: นายเยโกโควันชุกรักษาการผู้ว่าการแคว้นเบรียนทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนออกแถลงการกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งที่บรรทุกนักฟุตบอลเยาวชนจากประเทศเบลารุสที่กำลังเดินทางในแคว้นเบรียนส์เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสประนามว่าเหตุการณ์โจมตีในแคว้นเบรียนส์ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายโจมตีพลเรือนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าถ้อยแถลงของทางการรัสเซียถือเป็นเรื่องเท็จ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศสที่ระบุว่าคลื่นความร้อนจะเริ่มค่อยๆก่อตัวและแผ่ปกคลุมทั่วฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้และออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในกรุงปารีสและพื้นที่ส่วนใหญ่ในทางตะวันออกของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าอาจมีบางภูมิภาคของฝรั่งเศสเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันทางการกรุงปารีสของฝรั่งเศสอนุญาตให้ประชาชนลงว่ายน้ำในคลองแห่งหนึ่งทางตะวันออกของกรุงปารีสเพื่อช่วยให้ประชาชนคลายความร้อนและรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพคอยดูแลความปลอดภัย
5: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 3,500,000 คนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 15.2 รองลงมาคือเวียดนามสหรัฐและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 60.4 โดยเหลือเพียง 300,000 คนซึ่งถือเป็นการลดลงเป็นเดือนที่6ติดต่อกันเนื่องจากรัฐบาลจีนเรียกร้องให้พลเรือนจีนงดเดินทางไปญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ย่ำแย่ลงอย่างมากJNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศจีนกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศเหล่านี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน่โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 นและกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2ต่อ3เซต23-25 25-19 26-28 25-22 และ10ต่อ15เก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17โดยวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 นศึกมวยสากลรายการใหญ่ Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ดีกรีเหรียญทองซีเกมและพึ่งคว้านักชกยอดเยี่ยมที่เนเธอร์แลนด์มาหมาดๆอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าชกเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปแบบเอกฉันท์5ต่อ0เสียงมาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้ดันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทองยู19ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดที่ขยับขึ้นมาชกในประเภทประชาชนเป็นครั้งแรกอาศัยความสดและคุมจังหวะดักต่อยได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5ต่อ0เสียงไปครอบ16คนไปดวลกับชินแจยองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2ต่อ0เกม21-15 22-20 แต่รอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัศออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชีวาจากมาเก๊ามาได้2-0เกม21-15 21-13ขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2-1เกม21-17 18-21 21-11แต่รอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนรองอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรุชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุใจประภารัตคู่มือวางอันดับ2และมืออันดับ13ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2-0เกม21-12 21-14ในรอบ2ไปเจอกับสุพัฒน์จองเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2-0เกม21-10 21-19ส่วนหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ5จะชนะคู่รุ่นน้องอนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์2-1เกม20-22 21-12 21-15ผ่านเข้ารอบไปพบกับหยูซนเฉินกับหลิวเจียนยุนจากไต้หวันขณะที่ชายคู่พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพรเทระรัศกุลตบชนะเปาซินดากูราไวกับเจียงเชียงเว่ยจากไต้หวัน2-0เกม21-13 21-19ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกีจุงกับคิมซารังจากเกาหลีใต้กอล์ฟอาชีพ LPGA ทัวร์รายการ Major LPGA Classic for Simply Golf ชิงรางวัลรวมสูงถึง 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทเตรียมเปิดฉากระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนที่สนามไบรท์ฟิลด์คันทรีคลับรัฐมิชิแกนทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่2ติดต่อกันในรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาต่อจากศึกดาวแชมเปี้ยนชิพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยตบเท้าเข้าร่วมล่าแชมป์ทั้งหมด8คนนำทัพโดยโปรจีนอัธยาจิติกุลด้วยโปรกอล์ฟมือสองของโลกพร้อมด้วยปัตตาลีอนันต์ฤกษ์การเจเนตตีวรรณแสนอภิชยายุบลทัศมินสุวรรณปุระพานงเพชรล้ำโมริยาจุฑานุการและลุกกี้สาวไทยสุวิชยาวินิจฉัยธรรมร่วมประชันวงสวิงกับยอดนักกอล์ฟหญิงระดับโลกมากมายสองนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก2026ที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลโดยในบรรณากิจบรรจงทองจำปารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกรุงเทพเปิดเผยความสำเร็จในครั้งนี้ว่ามี2นักศึกษาในสังกัดสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันกีฬามวยไทยประเภทไหว้ครูประกอบด้วยเนตรภาสีหาคำแท้นักศึกษาจากวิทยาเขตกรุงเทพคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลหญิงด้วยคะแนน 9.30 และพิทยาชิปปราณีคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลชายทำคะแนนสูงถึง 9.50 คะแนนฟุตบอลโค้กครับ U17 โซนภาคกลางและตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่2ยิงกันถึง39ประตูจาก8คู่โดยที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย5-0โรงเรียนพรหมมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเอาชนะสมุทรสงครามซิตี้1-0สุพรรณบุรี FC ชนะสิงห์บุรีวอริเออร์7-0และราชบุรี FC ชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์ราชย่ากาญจนบุรี5-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมPT ประจวบ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนบาลาจันทร์วิทยา4-3และเสมอกันในเวลา1-1โรงเรียนอบจจังหวัดชัยนาทเอาชนะอ่างทอง FC 4-1สมุทรสาครซิตี้ชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี8-0และกาญจนบุรีซิตี้ชนะโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม5-1ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกกรมพระศึกษาเดลินิวครับ2026ในรอบแรกกลุ่ม Cโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม4โรงเรียนวัดสุทธิวรารามชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2-0ด้านกลุ่ม D โรงเรียนวชิราลัยเชียงใหม่ชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์3-1ขณะที่กลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีชนะโรงเรียนปทุมคงคา2-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่า U15 World Cup Festival ซึ่งจะเป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกในลักษณะเทศกาลฟุตบอลซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชนมากกว่าการแข่งขันเพื่อผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียวโดยมีแผนจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้รวมถึงแผนที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงในปี2570อีกด้วยพลตรีถนนแสงนาคอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่17-25กรกฎาคมโดยมีทั้งสิ้น4ชนิดกีฬาคือว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำโปโลน้ำสถานที่แข่งขันแบบเดียวกับที่จัดในศึก4เกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่แล้วว่ายน้ำจัดที่สระว่ายน้ำกกท.โปโลน้ำจัดที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต และกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาแข่งขันที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบกบางนาล่าสุดมีนักกีฬาจาก34ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่ใช้วัดศักยภาพของนักกีฬาจากทั่วเอเชียรวมทั้งนักกีฬาไทยก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับเป้าหมายกีฬาว่ายน้ำถ้าจีนส่งทีมใหญ่มาโอกาสที่ไทยจะได้เหรียญทองก็ต้องยอมรับว่าลำบากแต่หากจีนส่งทีมชุด B จะเป็นโอกาสให้กับนักกีฬาหลายๆประเทศเช่นเดียวกับไทยคาดหวังว่าน่าจะมีเหรียญทองด้านโปโลน้ำทีมหญิงเชื่อว่าศักยภาพของไทยน่าจะติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
4: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสาสี่ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบกสี่หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้งสี่ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมรุคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศา าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรานุรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการ มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดเว็บไซต์ princessngamjit.org Line ID 0804042493หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12อัตราผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข1อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรเลขที่38ซอยตีวานนท์14ถนนตีวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000วงเล็บบุ่มซองว่าสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยท่านผู้ฟังครับเวลาที่ต้องแสดงความเคารพในโอกาสสำคัญเช่นการเข้าเฝ้าการกราบบังคมทูลการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ในงานพิธีจะสังเกตได้ว่าสุภาพสตรีจะมีวิธีการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามคล้ายกับการเต้นรำที่คนไทยเรียกกันว่าการถอนสายบัวแท้จริงแล้วการถอนสายบัวนั้นประเทศไทยไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่ได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์ยุโรปที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมันชื่อเดิมของท่านี้เรียกว่าเคิร์ซี่แต่ด้วยความที่เรียกยากสำหรับคนไทยจึงถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าถอนสายบัวเพราะท่าทางการย่อและการก้มมีความคล้ายกับการเก็บสายบัวในบึงน้ำนั่นเองครับโดยประเทศไทยนำการถอนสายบัวมาประยุกต์แทนการหมอบกราบเพื่อให้ดูเป็นสากลขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมตะวันตกเพื่อให้สอดรับกับการแต่งกายชุดสากลและการจัดระเบียบราชการใหม่โอกาสในการใช้การถอนสายบัวนั้นจะใช้เพื่อการทำความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชนชั้นสูงโดยสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้บัญญัติไว้อย่างเป็นทางการในช่วงปีพุทธศักราช2549สำหรับวิธีการถอนสายบัวที่ถูกต้องเริ่มจากการยืนให้ตรงหันหน้าไปทางที่ประทับให้เท้าขวาเป็นหลักชักเท้าซ้ายไปทางด้านหลังของเท้าขวาที่ยืนอยู่จากนั้นย่อตัวให้ต่ำลงช้าๆแต่อย่าให้ถึงพื้นขณะที่ชักเท้าซ้ายให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่าโดยใช้มือขวาทับมือซ้ายโดยหงายมือซ้ายและคว่ำมือขวาลงแล้วค่อมตัวลงเล็กน้อยทอดสายตาลงเสร็จแล้วยืนตรงมือแนบข้างลำตัว ท่านผู้ฟังครับทั้งการโค้งคำนับของสุภาพบุรุษหรือการถอนสายบัวของสุภาพสตรีถือเป็นการแสดงความเคารพที่เป็นสากลและเป็นมารยาทในการแสดงความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์เจ้านายชนชั้นสูงที่เราชาวไทยคนยึดถือและทำให้ถูกวิธีที่สะท้อนถึงกิริยามารยาทรวมไปถึงการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: ธุรกิจมีสินค้าแต่ยังหาลูกค้าไม่ได้มีไอเดียแต่ขาดเครื่องมือและพันธมิตรวันนี้ทุกโอกาสทางธุรกิจกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จับมือสสว.เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทยในงาน SME Business Connect เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจ 19-21 มิถุนายนนี้ณสยามพารากอน Next Hall ชั้น5สอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570กระทรวงพาณิชย์เชื่อมทุกโอกาสสู่การเติบโตของ SME ไทย
18: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
19: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
18: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
2: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
3: wow! กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้า มันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่า จะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอย บ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

นเยกุนาของนาลานกวินเลยอย่างเมียนามานเมีย

อนทางนามีว่าเคลื่อนไหวเตรียมเวลาเนจานาเฟียมาเนียนเมที่ว่าดาวเนียนเพ่งสูจ้างสูนเฮาทิ้ง

Mina ya ve yamte ve tiên mi

นเลอะฝ่ายนาทีนตุนานเตรียมเถายเอียมากวยเจ้าเอียมตุนเยหรือเอาดูเจ้าธนาอย่างสิวเสียอย่า

chalopyan na jaya kana nan nau je na ho a yo e ta nye tien au

โลกโลกฟ้าเลี้ยงหินาไฟเพียมอนินเนาะเจ้าเจ็บเบี้ยวตายตาตุเงี้ยตอลอยันตอกเวลายันควรลุ้นเฮาเพียม

เสียอย่างแล้วอย่างไม่เท่า

ध्यानायाम एव यम कार्ये बुलो जो जो ते खोना निम मिल्योन्ना

边切名阿飘夜宝贝云一那飘大夜莫能不那明一些那你让好

สิงหามีไปมาจากเชียงหาอูนินเสเลี้ยวเวจิมจ้าเยียติงยาอยู่เลยมาว่าที่ยามโนเนคอยตัวโอติง

สิยานาเสียวอย่างจริงเออทายดินเยนายินยางอาเดียวเดียวเนี่ยวาโลก็ว่าเยียงเอ็มเอดาวชอจื้อแห่งเสียงอามิวปินนาลิวเลาหักติงคุณาเตชัดจะเออแห่งหัวเจเวทานาปีนาต้องเพียเนเจียวเลาเบลเยียงเออเนียนนาต่อเอ็นตาขี้อาหูขวาช่วยเสียลูดับเบียดเสือนาเย็นอุเลอเฟียวเวเซวิปนาเย็นน้ำมันยิ่งเหนียวลูปวดมอมินลูตินเวคู่อเฟียวเจียวยาเวงีนาวันคู่เจียเนี่ยเราเฟียมตวงอ่อนล้อเวเฟียวเนียนเออลวนเจียวเปียล้อนี่เจงาเป็นเปียนาคุยเราขวาดโยเย็ดต่ออาโยเบลโยโชเสวตาขี้อาสองควาเนี่ยเชียวเราเดินท้าเลี้ยงโดนินป้าแมงโอเตียวตาขี้อาเลี้ยงควาเจียงเชียวเราดับเปียดโซวินเวเสฮโอเตียวเจ้าปีอาเวฟนาวินเจตัวคู่เราใบเงินจิ้วเก่าเวไฟขวาโออย่างตาขี้อาหุ่งขวาเหลี่ยงต้องอาเจ้าฟังคิดเดียวล้อเงินเท่งเก่าขวาเลี้ยงปีนาปินเตะแปลงจวงเชื่อรอยจะเดี๋ยวสุนาเก่าขาวเนี่ยรอยล้อยังเงินนาโมเยียจิ้วโลโมเยียดูเสียจิ้วเสียนาปินดาปีอันยันเวนาเวียนเซโลปวดมอมินจินเวคู่อาโอโอฟิโอจิวญาณังินาวันเจตุอาเอทียนอเปียนไม่ได้ยามดาโอติงหัวมายินว่านามาทงเต้าโอเจ้าเจ้าคอยตายเวคู่โอนินเธอทาเลเย็นยันยามาว่าเจกันถ้าหลบถ้าตัวหนีขวาโออย่างต้องจับโยเสียตุเลียงเงยเล่าตาหนีหงฟ้ามองแมงเอ๋อแสง

手太你拼了啊弄钱啊哦姐三道阿弥红花表现你长了都不得想接管弄哦阳、哦

0: ใช่
1: ทิ้งเดียวสีตาแสงยามเนี่ยตุนล้อไฟมาหน้าแห้งดาลัวล้อชายฝนยาหน้าเชียเปียยามเอญหวาล้อเบลเยียดเยียเนียนจ้อยเจียวฮะโอ้ยาง

ปุงเยียนเอาอาเฟียมแต่ต่อเอ๋จังเทียนอาจะตาเนี่ยเตียนเอาเท่งเบนโตตังเช็ดเยียอาเฟียวชิงสายอาเฟียวโยนาสินเส้นเหล่าเหล่าเฟียวเม่งตัวฟูเมื่อจังทีนเฮาจิว

样去给那永夜哦娘姑妹的娘那本样推了了林春秋啊也写那哦娘养生啊养肺啊莫外谁了娘年年年了

ยามตัวทามฝึกจินาจะตายอาปะอินเยเจโลยามเฟยามฟังอาหายติวอูฟิวแตงคนเสียนาเจระยามจามใจโลเจียวจิวYeah, yeah.

นาดาตุเจียโอนินเยนานีนาลุนโตอาเจียนเยเยปุยเลกงโตใจละละลุนโตโอเปีย

0: à, tiêm yên lá tím tờ à, lai hòn mẹ nghe lâu chiều chiều bán thông hỏi khẩu hậu còn xin cho á bẹ chim cho hàng ai ai yêu pin lâu mà bán khuẩn khoa xây pin hậu phiêu giảm tê á ô dạ phiêu thả nhẹ lỡ lỡ chê phun xây tỏ ế vết bởi giàu hậu xìm yo dia ve pona cha ve chuang rằng nghe chiếu tiền thiên á sẽ lo tiền phi họ về họ phụ na sơ toàn về chẳng phun lơ ya mai chiếu rằng lo khả phiền ô chi chưa đã má nhân viên à on cha xây lơ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นรับแจ้งเบาะแสช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสและปราบปรามการทุจริตช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง
7: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนตั้งแต่วันที่20ถึง28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 19:00 นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบและเร่งดำเนินการตามกฎหมายในข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนเพื่อเฝ้าระวังติดตามและสืบสวนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่พ พร้อมแจ้งเตือนว่าการซื้อเสียงการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจะถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษทางอาญาโทษทางการเมืองและอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมายกำหนดประชาชนผู้ใดที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสต่อกกต.ได้ทันทีสักติดประดับสินรายงาน
2: คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรติดตามแก้ปัญหาเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ค้างจ่ายเตรียมเชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้แจงความคืบหน้า25มิถุนายนนี้
8: นางควันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหางบประมาณเงินนิตยภัตรหรือเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ที่ประสบปัญหาทั้งสายและล่าช้ามาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณปี2544เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาค้างจ่ายซึ่งคณะกรรมการได้เร่งนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาหลังได้รับการสะท้อนปัญหาจากพระสงฆ์และส.ส.ในหลายพื้นที่ว่างบประมาณไม่เพียงพอและกระบวนการเบิกจ่ายมีความล่าช้าทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ดีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงบประมาณร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาจนมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคณะสงฆ์พร้อมกันนี้คณะกรรมการมีมติเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อติดตามความคืบหน้ากรอบเวลาการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
2: รัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศด้วยคะแนนเสียง125ต่อ61เสียงถือเป็นการเปิดทางให้ฟินแลนด์สามารถนำเข้าขนส่งและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปในดินแดนของตนโดยจะถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการร่วมเพื่อการป้องกันประเทศพันธมิตรนายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์แสดงความยกย่องต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงของฟินแลนด์อย่างไรก็ตามฟินแลนด์ไม่มีแผนที่จะประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนของตนอย่างถาวรทั้งนี้การลงคะแนนเสียงล่าสุดถือเป็นการสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการป้องกันประเทศของฟินแลนด์ที่มีมานานหลายปีนับตั้งแต่ปี2523ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
2: ยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
3: hey! พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
3: น
4: ฮะ
3: อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาดแล้ววันนี้นะเป็นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: ได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

哎呀，闲话不聊慌啊，阿莫啥，你莫慌，你啥莫阿我，你说我多这的话不聊慌啊。เอาลิสุงประกาศงงบรรยากาศจิ้มหมายงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดูจ้าง่ะในตะพวงงบรรยากาศยิเวลาเนี่ยโฉมขวานีจิ้มโมติหัวโดทิพมูลงบรรยากาศหนีโมขวานีสามโมงอ่ะนาทีเนี่ยขวานีนาเนี่ยสถิติที่นี้เรียนดูจ้าเฉพาะว่าอาทิตย์ที่เราFacebook ว่าไงไลน์ยาบายิเพ่เบอร์สวทเชียงใหม่ AM 1476อาทิตย์ที่เราวิทยุงอบัญญัติครึ่งความถี่งอบัญญัติที่ตัวลี่ฮะสิทธิ์ชัวโจญาดุละอันนี้แปลว่ายี่ระบบเนี่ยคือระบบ AM ง่ะอาทิตย์นี้ง่ะนี่เมที่นี้งอบัญญัติคือเอาลิสุอาบังงอบัญญัติคือว่าฮาลีนี่นี่ไม่ถึงมาคือแหวนี่ฮะแหวนี่ยกคนนี่ตัวนี่จะโชคโคอวตารอาบาบะคือไงโชฮาเสหินี่นี่ไม่ถึงมาคือนาลีนี่ไงเสน่ห์ไปคือนาวันนี้วันนี้ไปคือนาโชนี่นาเนี่ยไปแล้วชอบง่ะอาทิตย์นี้งานนี่ไม่คือนั่นคือถึงมาอาแต่ปีมาเสตาจีชั่วโมงก็ไปคือไงถึงมาคือพยากรณ์อากาศอะไรมีฮีโร่ตะบัวเลี่ยมังอ่ะอามาสัญญากรมอุตุนิยมวิทยาเดิมมือตะปูกุญิโซแต่งิโซงเรียโซภาคเหนือตะปูจังมังอ่ะยาเบลาโซภาคเหนืองอบัญญัติมือฮาเรียมังมะคือโฉดซึปะเซงอ่ะที่เรียบร้อยง่ะอาทิบะคือติกาตุบะคือมือฮาคือเรียงอ่ะอาทิบะคือเทียบว่าคือจำมุจบะไงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่ะอาทิยังจังหวัดเชียงใหม่ถึงอ่ะอาทิยังเชียงรายง่ะอาทิยังจังหวัดน่านจังหวัดตากอาทิยังจังหวัดพริษณโรงงานมาคือมาคือจำมองงานที่ถึงกลางงอไม่ยากมาคือภาคกลางอ่ะภาคกลางมาคือเมืองฮาเรียมาบางใหญ่ยาบาร์เฮลาลีซ์เปอร์เซงอ่ะพื้นที่งอไม่ยากคือจังหวัดนครสวรรค์อ่ะอาทิยาคืออุทัยธานีหรืองออาทิยาคือจังหวัดลพบุรีอ่ะอาทิยาคือจังหวัดสุพรรณบุรีอาทิยาจังหวัดกาญจนบุรีอ่ะอาทิยาคือราชบุรีอ่ะมาคือมาฮาเรียมาคือลาลีซ์เปอร์เซงที่เรียบังอ่ะลำมือชกงานที่ถึงกางงอปัญญากรุงเทพมหานครไงอันนี้คือปริมณฑลไงทำไมเมืองฮาเรียมบางอย่างไงบางพื้นที่เพื่ออะไรลีซ์เปอร์เซ็นต์สถิติเลี้ยงไงส่วนใหญ่งอปัญญาคือเมืองคือเจ้าวะอาทิเลียคือเรียบบางอ่ะที่เราจอกรุงเทพคือชุดเจ้าดมมองไงปัจจุบันมองไงที่ถึงกางงอปัญญาภาคใต้ไงฝั่งภาคใต้งอปัญญาคือเมื่อฮาลิมองไม่เคยอาราลีซ์เปอร์เซ็งไงที่เรียบง่ายที่แปลว่าบางพื้นที่เมื่อค่าขึ้นเรียงง่ายที่แปลว่าไม่เคยพื้นที่จังหวัดกระบี่ไงอันนี้คือจังหวัดตรังอันนี้จังหวัดสตูลไงมาคือมาคือจำฝาตาไปเชิงไปคว้าหัวชกรอจากสุดบ้างไงที่ถึงกางงอปัญญาผ้าตะวันออกเฉียงเหนือไงมาคือเมื่อฮาลิมองไม่เคยอาราลีซ์เปอร์เซ็งไงบางพื้นที่ที่ก็ต้องบอกเหมือนค่ะคือเรียกบังอ่ะอันนี้บังเออคือจำมุจสมบัติจังหวัดเลยไงจังหวัดน้องคายไงที่อย่างจังหวัดบึงกาที่อย่างจังหวัดนครพนมไงที่อย่างจังหวัดชัยภูมิไงบังเออจำมุจสมบัติความโดยเฉพาะบังอ่ะที่ที่ก็บังเออจังหวัดภาคตะวันออกไงเมื่อฮันเรียกบังบังเออมาคือ40%ไงบางพื้นที่ที่ก็ต้องแม่เหมือนค่ะคือเรียกบังอ่ะเจ้าพื้นที่มาจากสุพรรณไงจังหวัดนนทบุรีไงอันนี้จังหวัดตราดจังหวัดชลบุรีระยองไงอันนี้นครนายกไงอันนี้จังหวัดสระบุรีไงมาคืออัตยาจำเมืองฝาดบ้านชาวงานสุดท้ายงอเป็นยังไงมาคือภาคใต้ฝั่งตะวันออกไงมาคือเมื่อหาเครื่องเรียบไงอะไรคือว่าบางพื้นที่ลิซเปอร์เซ็นต์เรียบไงอาจจะมาคือว่าที่พื้นที่มาจากสุพรรณมาแต่เนี่ยจำเมืองฝาดบ้านไงยูทิกาเบอร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีไงอาทิยาเฮจังหวัดนครศรีธรรมราชไงอาทิยาเฮจังหวัดพัทลุงไงอาทิยาจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสไงอาทิมาเฮียเฮเมืองฮาที่ยาตะมอดเรียบงาพี่ข้าวจะรอจะสุดเบอร์เฮมาเฮติดตามข่าวสารของเธอพยากรณ์อากาศไงมีลุยทุบวัวสุประกาศมาเฮทีนานาไปเชิงไงไปคว้าอาจอมค่ะก็เป็นเรียกว่าคืองามาทีเดียวสมุทรงาเมียยิ่งไม่เดียวผ่านเหนือไงผ่านเหนือก็คือ60%ของมหาเรียมงา
ก็สมุทรสาครไปที่ไงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายไงอันนี้คือเชียงใหม่จังหวัดน่านจังหวัดตราดไงที่จังหวัดพิษณุโลกไงเอาวันที่มาจากสุพรรณมาคือที่ยาสมุทรประชุมไงไปความมหาเกิดพันเรื่องว่าปัญญาเดียวว่าอยู่ว่าจะสุพรรณไงคือยังมีโอกาสคือคือยังบ่ห่อมีเชื่ออย่างไงไปความมหาเกิดพันเรื่องว่าอยู่ว่ามีศาสตร์เสียละมั่งเราไปจีกว่ามาที่เล็กกินหน้าชั่วง่าบ่คือมาคือสมอที่เดียวว่าอาจจะคุยเคยมีจะสุขงานเพราะว่ามันคือผลิตภัณฑ์อาจจะคุยว่าพับบิลหรือเรื่องว่ามันยังไงเคยมีเหรอที่เรียกเยี่ยมงอน้ำทุ่ยมาเทกินนะครับมาคือสมอฝรั่งชาวงานมาคือพยากรการพุทธมาปีมาชามาคือสื่อเห็นยุคว่าอย่างที่เราหนีสกุลหนีสัสหนีสื่อเห็นหนีสกุลหนีกันหนีสื่อเนี่ยชาวงานที่บ้านงอมันยังไงที่มาเทเชอร์ที่ที่มาเสือตาจีเชอร์ว่าชาวงานเออแต่มาโง่ไม่ใช่ชั่วคนอ่ะมาเขาอาจจะที่เรื่องตานี่เอาหนีมาอุดรก็ตายชั่วคนอ่ะเออที่ซาจิมาเขาเจอชั่วคนอ่ะมาเขาหนีมาทำโม่อ่ะมาเขาว่าว่าพวกยามาว่าอาศัยมาตุยมาคุยมาเกะมาเลยสิเจอชั่วคนอ่ะสุดท้ายแบบไงผู้บังคับพิจารณาโดยง่ะจะซื้อมาว่าง่อสุดท้ายเกิดเองชั่วคนอาทิบังมันยังไงที่มาคือซาจิมาญาในฝรั่งอ่ะยี่วันที่มาโง่มันยาเอายี่เบอร์โทรศัพท์แต่ก็เช่นยังไม่ใช่ไงปีขวาว่าพัตโตฝรั่งโง่มันยังว่ายี่หมายเลขมุทชมมุทชมมาโง่บ้างยี่เครื่องหมายบวชไงอะไรบ้างยี่หมายเลขไปคือ697ไงมังอาชีคือ698วิธีมาก็เถียงกับดาวของมันยังคืออันนี้ยังคือที่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือกลุ่มมิจฉาชีพที่กูตาบุรุษงาทำไมยาที่เจนเตอร์ฟลาชของงาอาจจะเป็นทัลลาสายาทัศน์เวลาไม่ใช่งามีมาที่มังโง่ไม่ยังคือวายาอิลีนงาอ่ะมาคือก็มองงาที่ว่าพิฆาตมาโทรศัพท์มือถือจะเป็นหัววายีข้อความเอสเอวายังว่าโทรศัพท์เนี่ยสุภาษงายี่ลีคือสุภาษที่ก็ที่มังโง่ไม่ยังคือหนุ่ยมีข้าสูงผู้ชอบดีแบ่งงานนี้สิกุมาทำไมว่าเป็นนี่ดีเนี่ยคืออายุสิบโจฟุบัดเจริญบ้างอ่ะมีอาเชียมีอาจะที่เรียบเนี่ยคือว่านี่ดีมากที่เรียกลับมาคือมีมาคือมาเสสมาคุยมาเชื่อมาเจริญคือนี่ก็มาเนื้อเชื่อมาทะเยอ่ะนู่นเนื้อเชื่อมาพยาบาลสุดท้ายไปถึงไงสุดแรกฟุบัดคือมาอ่ะที่เนี่ยยึดข้อมูลส่วนตัวสุดแต่มาคือมีอ่ะอ่ะบ้างคืออ่ะบ้างคือมาเสสทะเยไปเชื่ออ่ะสร้างมาถึงมังโง่ไม่ยากงานมาคือเอาผู้บังมาโอ้ก็เถอะเล่มบัญชีหรืองอยิ้มมีหัวใจกับกูยิ่งกับเชื่อใจของงานเอามาใส่เห็นยิ่งไปคือกลุ่มมิชาชีพกูอยากบัญชีมาคนยิ่งอยู่ยิ่งเอาพระผู้บังโอ้ก็เจ้ามาคือจวะที่เป็นเฉพาะงานมาคือที่สัตว์มาตัดสู้ที่ริสต้ายิ่งเอาผู้ยิ่งมาลูกก็ตั้งอ่ะปีขวาวันลิชินเย่คืออันลิชิโอ้ยคืองอลิชินเย่คือเนี่ยคือก็เถอะเธอกับกูยิ่งกับใจยิ่งไม่ที่ยิ่งไปเชิงงานมาคืออยากที่จะเจนเตอร์ฝรั่งงานอาทิบังโง่ไม่ยังชอบมาใส่ยิ่งบ่เหรอเรียกว่าฟีบุ้มแบงไงเอาติดต่อแบงไลน์แบงว่าอาทิเนี่ยคือเอาว่าอันนี้ช่องทางคนยิ่งไงเอาที่แค่นี้สบายไงมาคือก็จะมองมาใส่ยิ่งบ่เหรอกลุ่มมิชาชิงไงเราสมัครสบายเวลาที่เรียนน่ารักว่าที่เรียนกู้รับมาคือมีอะติดกับตัวฟุตบอลก็ว่าติดกับตัวว่าจะสุดเจ้ามันว่าอายุประมาณช่างเป็นยังไงกูเฉยเฉยเป็นยังคือมีอะไรเนี่ยในฝรั่งก็โฆษณาเยอะมากมีอะไรบ้างเหรอช่วงงานบ้างเหรอกว่าว่าอาศัยคือฟิฟิไม่นิยมมาจันยิ่งมาคุยง่ายสุดก็ต้องมาคุยยิ่งสมาอู้สมาทายช่วงงานสุดท้ายแบบงานกูเลยบ้างเหรอหนูฟุบบ้างกูว่าส่วนนี้มีหัวฟุตเตย์มาขยันมาง่ายมาคืออะคือมีอะไรบ้างเหรอสมมติช่วงงานมาใส่มาใส่ยังบ้างกลุ่มมิจฉาชีพที่ช่วงงานเวลาเกิดมาคือมีอะไรอาเบกาโวชอระกามาติเลกิจิมะชิงะมะกะอะคญะลัมมะลาวะยิตองะทียิงะทีมาเทชงโวมะคึงโวคือทีดิธัมมาปิมาชะงะโวชอระงะเตียวมะสากวาโวบาทสวัสดิการไงแห่งรัฐการเทวบาคุณโจยิเบซุอวิเบซุงโอเป็นยังไงมาเกิดทำไม่ดีง่ายยืนยันสิทธิที่ยี่ว่าเป็นงานที่กล่องวันที่21ไงโชว์ห้าหนีเจอทีนี้มาเป็นว่ายืนยันสิทธิที่ยี่ว่าประดุงง่า
因为那我们也很奶奶从没花年啊杀花吃的没吃的哩啊人家吃的哩一般啊啊我一般我们很晚个转啊因为这个不叫我一 at 个保单啊忙个习惯 at 谈拉的我忙个习惯我都 ATM 啊他那看公台今年一场啊忙个习惯说啊 website but 所以讲那今年这里人家那个忙个习惯说内啊他那看个都是比一般和今年这里啊今年一般和ยินดีเป็นไงอะไรบ้างผมพิวาทนาคาบเจ็บบ้างเหรอมาเหรอยิบบาประชาชนมาเหรอเตะบ้างงาทำมาเหรอมาปีมาเช่นไงอาทิตย์เป็นยังไงวะเรื่องบาทโซดิการแห่งรัฐไงอาจจะบางคนโจยิบเบสุวาสุเมฮ์เหรอมาเหรอทำไม่ได้ไงยินยียินยาสิทธิ์กองวันที่21ไงทำไม่ได้ไงนุ่มพมายิบเหรอนุ่มอยู่มานักแรงงานทำมาเหรอมาปีมาเหรอแจ้งเตือนเช่นไงอาทิตย์เป็นยังไงอาเมษานั่นแหละคือมากกว่าที่ขวาหันกินนางงามวิเชียรท่าวิทยุข้างยินนะจ้าสู้ไงไหลสวตีสุดละคือขวาขวาง้อเชียรงานที่ยินเชียรงานก็คือถึงมาแต่เป็นมิติบ้างวิเชียรว่าเงินนี้ฝรั่งอ่ะอาเมษาเดียววัดมาถั่วชูคนละมาคืออาดีถั่วมางาบะเหอแต่ปีมาเป็นยังคือที่เลยนั่นยังฝรั่งอ่ะสมัยกูถึงยังเคยตกเนี่ยปีมองเงาชดเงาเดียวมาซาโรวัดซื้อมาถัวชิคอลมังงูมันยังเงาเดียววัดซื้อผ้าวัดซื้อผ้าด้วยซื้อวัดถัวมาเยี่ยมีวัวรอมังงาที่มาเคยที่เรื่องชิคอลเรื่องงานยุคโคกันเนี่ยลิซมาซื้อตัวห้องชิคอลยังไงกว่าอินนาจงปรุงงาที่เป็นยังเคยอามาซาเบอร์เงาเดียวสถานที่ราชการไงวัดซื้อผ้าสมัยมีสเปคยาทงชาติยังเคยที่เบิร์ตที่เรื่องจุกตาเจ้าชิงงานที่ยังเคยเวลาเกิดที่ไว้อะไรที่เจ้าชงงานชงงานบ้างเหรองานมาเกิดที่นี่สุดท้ายบ้างเหรอขึ้นอย่างข้างงานหัวสมัยบ้างเหรอยี่เจ็ดแต่บ้างเหรอไงยี่เหรอเวลาที่เรื่องบ้างเหรอมีอะไรที่เรื่องยี่เตี้ยมาเหรอมีอะไรชงงานบ้างเหรอที่กระโดดเหรอมาสุดสุดที่นั่งยังฝรั่งงานที่เป็นยังงานมาสุดนั่นคือมึงกว่าที่ว่ายังนั่งงานชงงานที่มาเขาจะวันนี้ผมมึงกว่างานอาวุธมังกรมันอิงกับเผาก็ไม่เคยมีอันยิ่งไม่เคยเวอร์เซ็งไงนออาวุธเชื่อว่ามัดสมัยจะสงอวันนี้อาวุธงาอามาสับเคยกูรักที่คุณมาเคยยึดดูบ้านยังเคยอาเคยยาเรื่องหนาไม่ใช่ไงอะไรบ้างเคยมาสัญญาเคยแต่ยาทะเลจุดอะไรบ้างไงยึดโคเคยทะเลเคยยาหมดแล้วจะชกไงอะไรบ้างเคยมังกรยิ่งมังกรทั้งยังชกไง

那么上午不行啊，啊我李师傅对嘛个啊，有来一句过来喊到小黄干，啊这不行啊，这嘛就学个那个就啊，开热奥特波瓦个天呐，特波他妈在比嘛个是啊，是他介绍小黄干。ตัวอย่างข้อมูลซึ่งติดขุมมังโง่ไม่ยังไงเลยปี2569ไงที่ห้าที่ห้าข้อยังจะมาสาโฉห้างบางไงเลยผู้ป่วยไงบอกว่าผู้ป่วยเราไข้เลือดออดหนึ่งสูงไม่ยังไงโฉตัวสาเหตุชัวที่แบบชีวิตแล้วมันไม่ยังไงละกูว่าที่เรียนจบชั่วงานอาทิบางโง่ไม่ยังชอบงาอามาสามึงฮาลีเจ้าของบ้านดูแห่โทมานางอไข้รถออกมายาชิงาอาทิบางอย่างดูกรมควบคุมโรคไงเธอนาทบัวยิสุกาโซนี่ยากกระทรวงสาธารณสุขไงยาเน้นในฟลัมเบอร์ไงเดี๋ยววิธีการการจับยุงลายไงเฮียแห่โทมามาจุจินามางอมามีนามางาอามาสับเบอร์ไงเดี๋ยวเฮียกันเลยกันจะว่าไข้ยาดงอคือตัวเองอะขยันมากคือชิ้นเดียวงูไม่ยากยันแบบหงาที่ถุงดำเกินเยอะคือตัวที่ชิ้นจีจีเยอะคือยี่วิชอ่ะตัวที่อีกคือมีข้อจีไม่ใช่อะมันจะถักกระตามันจะปกติแบบเหตุธรรมร้านยี่ฟุ่มเกินพิลาคือยี่บิชาชิ่งอะแล้วแบบเหตุธรรมปัจจัยจะแบบว่าขบเหงาคือติเชนังอะยี่มาที่มางูไม่ยากคือวิ่งคุณเนี่ยงูไม่ยากคือไงจะซื้อจะมาคือว่าตัวที่ชาเกงอ่ะสุดที่สุดชาไปชิงอ่ะวันนี้คุณยังอ่ะว่าคือเลยที่เย่คือเลยพยายามงอไม่ยังเหตุทุ่มมาว่าคือคือจะลาชิงไงว่าที่เนื้อสัตว์ได้บ้างอ่ะเหตุทุ่มมาคือเย่คือคือจะมาที่ว่าอะไรเชื่อไงที่เนื้อว่าไงที่เชื่อจะเชื่อไงบางคือวันนี้บางคืองานบางคือที่วันนี้แต่กว่าชีไปชิงอ่ะสามารถที่มางอไม่ยังอ่ะว่าอ่ะยาอาวาจะยืดดูมเบ้ดูดูมเบ้งอ่ะอะไรเชื่อที่ลุงอ่ะว่ายืงอ่ะไม่ยังเฮยิ่งแก่ก็ชุดที่เรียกว่าจีงอ่ะที่เรียกว่าปีท่าไปชิงอ่ะพ่อมันก็บ้านจะเหตุมาแล้วนี่คืออีฟูฟูก็แบบเฮยิ่งจะปุ่นละเบอร์ไงสิ่งนี้คนได้แบบเฮยิ่งจะปุ่นละเบอร์อาวุ่นเฮียจะเปลี่ยนยาเหตุมาเมียงอ่ะแบบว่าก็แบบเฮอาวุ่นใครรู้อะไรกันน่าชอบไงอะไรแบบวิ่งกันเลยก็จะงอไม่ยังเฮเหมือนฮันลีกันยาที่ซื้อเพื่อควาแก่แก่ควาก็เลยเจ้าความแบบไงว่ามือเฮาจะตีรามาชิดมาไงสิ่งนี้พักก็แบบเหตุมาแล้วนี่ฟุ่มเฟือยก็แบบอาวุ่นเฮียเขาว่าจะเปื้อเหตุมาแบบเมียงอ่ะอะไรแบบว่ากดทักกูแบบว่าล็อกกูแล้วแบบไงจ้าเอาเหตุมานาเกลี่ยไงทุกข์เลยออกมาเกิดได้แบบไงถือยาอีกข้อมือแบบเออที่ห้าวันยังคือที่โฉห้าแบบไงโฉตัวมาซื้อเลยด้วยสิ่งไงทุกข์เลยออกหนึ่งส่วนไงอาทิตย์นี้ชิคุระมาเงี้ยกูวัดเสียงไงอาทิตย์บางวันยังชิคุระมาเออจำโมงไงเอาเหตุการณ์กันจะเออทักขึ้นเลยจริงไงมาเออที่สื่อชาติชิคุระอาทิตย์นี้เออว่าสักความสมิตาคือไงจบผัวควาจ้าไงอาทิตย์นี้หน้าตาคือควาจีคือควาจีไม่ใช่มันจะเหรอที่ชิมหกว่างอ่ะมันก็ชิว่าวิคลีนคลีนว่าพ่อเหตุมอมันก็กดน้ำมันเหรอมันคือเนื้อไงอาทิตย์นี้เหรอบอกว่ายันไอว่าพ่อต้องขู่ว่าสู้กำจัดยุงลายไงไอ้มันคือมือไงวันที่เรียกพยาบาลคือไงวันที่เหรอเหตุมอมันจะเป็นไงว่าผมมีโอกาสเนื้อมันก็มาตัวเชียงไงอาทิตย์ไปเหรอยาแจ้งเตือนฟลามาคือไงมันคือจำมันเป็นยังที่แจ้งเตือนฟลังอ่ะอาทิตย์แรกช่วงงาอ่ะมาคือเอาก็เดี๋ยววันที่กว่าชิว่าช่วงงาจะนาพาชิดสภาพก็เลยไปเหงาชิจื้อมาเปลี่ยนงาอาทิตย์แรกมันยังไงนี่มีที่มันว่าคือนาราปีมามาคืออาทิตย์แรกช่วงงาอาทิตย์ปัญญาที่ติดความมูลความงาเอาไรการลิสงอดวงมองมาคืองาเน้นๆถ้าพูดไปคือชมมุขวันยิ่งจิ้มมุติความดูที่มูลงมันยังไงหนีมุขวันยิ่งคือสามมนาทีเนี่ยควันยิ่งคือนาเนี่ยสติเนี่ยเลยที่ตัวยาช่วงงาเอาไรการลิสงอปากกาโกดูโกไม่ท่าจิ้มใหม่ดังอ่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดังอ่ะอันที่เนี่ยคือสวทเชียงใหม่แบบคือดาวชกงอ่ะอันที่แบบว่าชกนาไล่สวดตีสู้อ่ะทัฟฟี่บัวตีสู้อันที่เราวิทยุคณะอาจารย์สุดาคือคือบุโมงอ่ะว่าชกดังอ่ะอันที่แบบคือนักเทศะเดี๋ยวเจ้าง่าอันว่าคือที่ติดความเหงาลิสงดุดเสียแต่ความหมดแล้วความง่าคว้าสวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและรับมือกับความท้าทายด้านพลังงาน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมกับให้แถลงแสดงความซาบซึ้งกับผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสถิตีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในเวลานี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนโอกาสนี้เสนอให้ความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคมาโดยตลอดท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความยั่งยืนและความพร้อมรับมือความท้าทายทางด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ทางในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญเห็นศักยภาพในการขยายความร่วมมือกับรัสเซียด้านปุ๋ยนวัตกรรมการเกษตรและการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบอาหารรวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตนอกจากนี้ต้องป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินการค้ามนุษย์และกระแสเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดนพงษ์ธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการประเมินผลงาน1ปีเป็นแนวทางบริหารของนายกรัฐมนตรีมุ่งขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเชื่อว่าเป็นเรื่องดีให้ทุกคนตื่นตัวทำงาน
7: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีกำหนดกรอบการประเมินผลงานรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการของพรรคภูมิใจไทยภายในระยะเวลา1ปีว่า เป็นแนวทางการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับผลสำเร็จของการทำงานมาโดยตลอดหากไม่มีผลงานอาจจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมซึ่งช่วงนี้มีประเด็นต่างๆจำนวนมากและก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพูดเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการในหลายส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีและกรรมาธิการทุกฝ่ายได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาสู่ฝ่ายบริหารซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะได้ตื่นตัวและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนแต่การพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆยังไม่ทราบว่าเพื่อใดผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมเลือกตั้งเขตคลองสามวาเน้นย้ำป้องกันความผิดพลาดการจ่ายบัตรเลือกตั้งและยึดหลักความเป็นกลาง
8: นายธนิตตันบัวครี่รองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งและการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตคลองสามวาเปิดเผยว่าเขตคลองสามวาเป็นหนึ่งในเขตที่มีการบริหารจัดการการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเขตที่มีการจำหน่ายหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดของกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น246หน่วยเลือกตั้งโดยได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสิทธิ์และจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องโดยเฉพาะกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนและความถูกต้องของผลการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานเขตคลองสามวาให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกปน.อย่างใกล้ชิดรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายหน่วยเลือกตั้งและสิทธิการเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลดความสับสนในวันเลือกตั้งดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้โหดะจ้า
4: โอ้มิชเปอร์
3: มาซุงค่ะ
4: พวกว่า
3: เนาะซง
5: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
7: เพราะธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตที่รวดเร็วเราจึงเพิ่มความคล่องตัวเพื่อการกำกับดูแลอย่างทั่วถึงเพราะธุรกิจประกันภัยต้องมีการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเป็นธรรมเพื่อประชาชนกรมการประกันภัยจึงเปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.เพื่อคุ้มครองดูแลให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์และความเป็นธรรมจากการประกันภัยสายด่วนประกันภัยโทร1186
8: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.วันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เฒ่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางอื่นๆคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อเกษียณอายุอย่างแรกครับเป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะมีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำ เนื่องจากเงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าในช่วง5ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดครับเพราะจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควรทำให้เราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายที่ดีพอเงินนั้นก็อาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้เพราะฉะนั้นการมีเงินประกันบำนาญก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆก็มั่นใจครับว่ามีเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเรานอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองชีวิตกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควรก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีหรืออาจลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปทั้งนี้หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ติดต่อที่เบอร์053-112-7302
9: อยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่าย

0: ู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

ทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอริสาเปียงตั้งวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569แล้วนะคะเดือนมิถุนายนมาถึงไวมากค่ะปีนี้นี่ก็ผ่านครึ่งเดือนไปแล้วนะคะเหมือนว่าเราจะทำอะไรไม่ค่อยทันกันเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครหลายคนที่ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้หลายอย่างลองเช็คลิสต์กันดูนะคะว่าผ่านไปแล้วครึ่งปีเราได้ทำอะไรตามความมุ่งหวังความปรารถนาของเราสำเร็จไปกี่ข้อกันแล้วบ้างซึ่งแจงเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเช็คลิสต์ตัวเองค่ะว่าเราตั้งใจจะทำอะไรเราทำได้แล้วกี่ข้อเราลืมตรงไหนเรายังไม่ทำอะไรนะคะมันเหมือนเป็นการที่เราได้ทบทวนตัวเองทุกวันค่ะคุณผู้ฟังอาจจะไม่ทุกวันก็ได้อาจจะเป็นทุกสัปดาห์ทุกเดือนหรือทุกครั้งที่เรามีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็มีเวลาที่จะทบทวนเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะการวางแผนระยะยาวเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่การทำวันนี้ที่สุดเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างนะคะในชีวิตเราก็ต้องมีการวางแผนกันไว้หลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตตัวเองความสำเร็จด้านการเรียนการงานการศึกษาต่อความสำเร็จด้านครอบครัวเป้าหมายในเรื่องของคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆด้านการดูแลสุขภาพด้านอาหารการกินทุกๆเป้าหมายในชีวิตของเราในวันนี้มันส่งผลที่สำคัญมากๆนะคุณผู้ฟังอย่าละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะแม้กระทั่งความตั้งใจที่บอกว่าเราจะสวดมนต์ทุกวันทุกคืนก่อนนอนหรือตื่นเช้ามาขอทำสมาธิสัก5นาทีเรื่องราวเล็กๆเหล่านี้เชื่อมั้ยคะว่าถ้าเราทำจนเป็นนิสัยไม่มากก็น้อยต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเรื่องของวินัยชีวิตของเราเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนค่ะในวันนี้มาเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมบริจาคโลหิตค่ะโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอเชิญชวนพี่น้องประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะร่วมสืบสารพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเมื่อครั้งทรงบริจาคพระโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินค่ะทั้งนี้หากท่านใดมีความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตสามารถที่จะบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าเข้าไปตรวจสอบจุดรับบริจาคโลหิตใกล้ท่านก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่อยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคโลหิตค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับเรื่องราวการท่องเที่ยวกรีนซีซั่นซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกนะคะถึงแม้ว่าปริมาณฝนในสัปดาห์นี้จะเพิ่มขึ้นแต่สัปดาห์หน้าปริมาณฝนจะลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกถึงตกหนักนะคะแต่ไม่ได้หนักมากฝนตกแล้วก็หนักบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะแต่ว่าช่วงนี้อากาศดีนะขับรถแล้วฝนโปรยปลายฝนตกไม่หนักจนเกินไปจะไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจดีเดี๋ยวในช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายกันในช่วงนี้ค่ะมาพูดถึงเรื่องที่ผ่อนคลายกันบ้างดีกว่าในช่วงนี้นะคะเพราะว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วในช่วงต้นเดือนค่ะจะมีโอกาสได้ไปถ่ายทำคลิปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินทางจากลำพูนระหว่างลำพูนเชียงใหม่นะคะโดยรถไฟโดยเริ่มต้นสตาร์ทการเดินทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ไปลงที่สถานีรถไฟลำพูนเดินเที่ยวกันทำบุญกันนะคะสิ่งที่เกิดเป็นไวรัลหลังจากที่เดินทางกลับมาแล้วไปถ่ายรายการเรียบร้อยถ่ายคลิปเชิญชวนท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ฟังสิ่งที่เพิ่งมารู้หลังจากที่เราลงพื้นที่ไปทำงานไปถ่ายคลิปเรียบร้อยก็คือว่าการท่องเที่ยวโดยรถไฟที่เป็นขบวนธรรมดาค่ะไม่ใช่ตู้แอร์ค่ะเป็นแบบเปิดหน้าต่างเป็นตู้พัดลมเป็นไวรัลมากๆเพราะว่าพ.ศ.จีนเนาะเราจะรู้กันตอนนี้เป็นศัพท์คำว่าพ.ศ.จีนคือนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากขึ้นไปตรงรถไฟอะค่ะก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคนจีนเยอะจังแล้วแต่ละคนที่มาก็คือมาพร้อมกล้องถ่ายรูปมือถือไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายรูปกันแบบโอ้โหและซึ่งการเดินทางเป็นระยะสั้นเราไม่สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้เราต้องไปซื้อก่อนที่เราจะเดินทางประมาณ2ชั่วโมงที่สถานีรถไฟเชียงใหม่นะแล้วตั๋ว5บาทอะคุณผู้ฟังด้วยคำว่าค่าเดินทาง5บาทสามารถเดินทางจากเชียงใหม่ไปลำพูนได้นะแต่ทีนี้สิ่งที่ได้สัมผัสก็คือว่านักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจเพราะมันเหมือนเป็นองค์ตรงประเทศจีนเรื่องของรถไฟเขาก้าวล้ำมากๆเขาพัฒนาเขามีเทคโนโลยีโอ้โหสุดๆเลยแต่สิ่งที่ณตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเรามันมีความหลากหลายก็คือเราเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เจริญในหลายๆด้านแต่มันยังมีความวินเทจมันยังมีความย้อนยุคมันยังมีเสน่ห์ของจะบอกว่าเก่าก็ไม่เชิงเก่าแต่เขาเรียกคำว่ามันเสน่ห์ของความเป็นวินเทจแบบย้อนยุคอะค่ะแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าจะหาแล้วก็เจอกันง่ายๆดังนั้นในเรื่องราวการท่องเที่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นรถไฟตู้นอนรถไฟตู้พัดลมนะคะซึ่งการเดินทางโดยรถไฟเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นสนุกสนานเราสามารถเรียนรู้เรื่องราวระหว่างทางเราสามารถที่จะถ่ายรูปทำคอนเทนต์สำหรับสายคอนเทนต์เราสามารถพักผ่อนเราสามารถพบเห็นผู้คนแบบนานาชาติสถานีรถไฟคือคักมากนะคะคือคักมากไปตอนที่ไปถ่ายทำรายการก็ยังตกใจทำไมนักท่องเที่ยวเยอะจังหลายคนบอกเป็นโลซีซั่นหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เชื่อไหมคะว่าฤดูฝนที่ฝนโปรยปลายกลางวันอาจจะร้อนหน่อยแต่กลางคืนเย็นสบายมีฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำได้กลิ่นไอดินได้เห็นสายฝนได้เห็นต้นไม้เขียวขจีได้สูดอากาศแบบเต็มปอดเปลี่ยนจากคำว่าโลซีซั่นเป็นกลีนซีซั่นพอหันไปทางไหนก็เขียวขจีไปหมดแล้วในสัปดาห์หน้าค่ะทางทีมสวทชเชียงใหม่ของเราก็จะมีโอกาสไปถ่ายคลิปท่องเที่ยวที่ป่าบงเปียงโอ้โหตอนนี้เขากำลังดำนากันอยู่เลยคุณผู้ฟังกำลังดำนาปลูกข้าวก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศหนึ่งรอชมนะรอชมทางเพจสวทชเชียงใหม่ได้เลยนะคะก็จะนำบรรยากาศการท่องเที่ยวกรีนซีซั่นมาให้กับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะแฟนๆของสวทชเชียงใหม่นะคะแล้วก็ผู้ที่ติดตามทางเพจสวทชเชียงใหม่PRDได้เห็นภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบกรีนซีซั่นที่เราจะลงพื้นที่ของทีมฝ่ายรายการไปผลิตรายการไปผลิตคลิปวิดีโอค่ะมาโปรโมทประชาสัมพันธ์ก็รอติดตามกันได้ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวในช่วงนี้แต่ละชุมชนท่องเที่ยวอะค่ะการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่เขามีเครือข่ายเรียกว่า CBT ซึ่ง CBT นะคะก็จะเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการผลักดันในเรื่องราวของเสน่ห์วัฒนธรรมของดีในชุมชนผลักดันออกมาเป็นสินค้าเป็นแพ็กเกจเป็นทัวร์เป็นทริปหลายอย่างเลยเพียงแค่นำมาบูรณาการแล้วเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุด
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัวกลุ่มคู่รักกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วมีการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวมีการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวให้น่าสนใจนะคะหนึ่งชุมชนที่ประทับใจไม่ลืมเลยก็คือ CBT ไทยลือลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีโอกาสได้ร่วมงานกันหลายครั้งมีทั้งเมนูอาหารยอดนิยมนะคะจะเป็นผัดไทยไทยลือหรือจะเป็นขนมวงค่ะแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆนะคะเมี่ยงไทยลือแบบนี้ค่ะมีการรังสรรค์เมนูที่น่าสนใจถ้าใครที่มีโอกาสไปเที่ยวดอยสะเก็ดนะคะก็อาจจะไปได้เดินทางง่ายสะดวกมากเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่แนะนำค่ะเราจะได้เห็นวัฒนธรรมคำพูดคำจาอยู่ดีกินหวานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่น่ารักน่าหลงใหลเห็นความใจดีของแม่ๆเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยลือแล้วก็ยังเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่มาสานต่อที่นั่นเขาทำเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะคำว่าศูนย์เรียนรู้ก็คือต้องมีที่ตั้งมีบ้านไทยลือแบบโบราณให้ได้เรียนวิถีชีวิตมีการมีกิจกรรมทำที่เรียกว่าต้อนรับผู้มาเยือนนะคะห้องขวัญมีพิธีกรรมห้องขวัญมีปออาจารย์มาห้องขวัญเลยมาผูกข้อมือผูกข้อมือรับขวัญเข้าบ้านอะไรแบบนี้ค่ะเป็นพิธีกรรมที่มีการผสมผสานทั้งวัดบ้านโรงเรียนซึ่งผู้ที่ผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนก็คือศูนย์ไทยลือลงเหนือเนี่ยก็เป็นอดีตคุณครูนะคะแม่ครูปุกสิ่งที่ประทับใจมากๆเราก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายท่านประทับใจแล้วมีกิจกรรมที่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทำของแฮนด์เมดเป็นกระเป๋าย่ามไทยลือลวงเหนือหรือแม้กระทั่งในชุมชนเองก็มีการทำตุ๊กตาไม้ที่เป็นตัวลวงก็เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่นะคะว่าใครเห็นก้อนเมฆเป็นรูปลวงก็จะโชคดีมีตุ๊กตาลวงเหนือตุ๊กตาตัวลวงอะค่ะแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตต่างๆการประกอบเมนูอาหารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใครอยากกินน้ำพริกน้ำผักที่นั่นคือเดอะเบสมากสุดยอดล้ำคณะเจ้าก็ไปลองชิมกันได้นะคะไทยลือลวงเหนือก็อยู่ไม่ไกลแล้วเหนือจากนั้นก็ยังมีอีกหลายชุมชนค่ะหลายชุมชนเลยนะคะถ้าเป็นสายมูต้องไปที่ชุมชนไปที่วัดศรีสุพรรณที่เขาจะมีอุโบสถเงินนะคะแล้วที่นั่นมีพระพิฆเนศเงินโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องการแบบกระซิบบอกดังๆเลยว่าถ้าใครที่เป็นสายพระพิฆเนศนับถือพระพิฆเนศอีกจุดหนึ่งที่ต้องไปก็คือพระพิฆเนศเงินที่วัดศรีสุพรรณอยู่ใกล้ๆกับโบสถ์หรือว่าวิหารเงินนี่แหละค่ะจำไม่ได้เป็นวิหารเงินหรือว่าโบสถ์เงินต้องขออภัยแล้วก็เดินท่องเที่ยวในชุมชนสามารถช้อปปิ้งเครื่องประดับเงินของใช้ที่ทำจากเงินแต่เงินปัจจุบันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นโลหะมากกว่าเป็นเงินผสมเพราะตอนนี้มูลค่าของเงินก็ขึ้นราคาสูงมากเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะคะก็ลองไปเที่ยวกันดูค่ะพักผ่อนในช่วงที่เราอาจจะต้องการพักเนาะวันเสาร์อาทิตย์เป็นทริปสั้นๆใกล้ๆก็ได้หรือว่าท่านไหนที่อยากจะเดินทางโดยรถไฟจริงๆถ้าเดินทางโดยรถไฟนะเชียงใหม่ลำพูนมันอาจจะใกล้ไปใช้เวลาไวมากประมาณ 15-20 นาทีแต่ลองไปเที่ยวแบบเชียงใหม่ลำพูนลำปางก็อาจจะนั่งรถไฟจากเชียงใหม่แล้วก็ยิงยาวไปถึงลำปางเที่ยวลำปางให้หนำใจตอนสายๆก่อนเที่ยงนั่งรถไฟกลับมาลำพูนแล้วมาหาอะไรกินแล้วก็เที่ยวต่อแล้วก็นั่งรถไฟกลับมาตอนช่วงวันบ่ายสองกลับมาเชียงใหม่อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าต้องไปดูตารางรถไฟอีกทีนึงแต่น่าจะประมาณบ่ายสองนี่แหละที่ตั๋ว5บาทนะคุณผู้ฟังนั่งกลับมาแล้วก็มาเที่ยวต่อที่เชียงใหม่แบบนี้ก็ได้เที่ยวแบบวินเทจหรือถ้าในที่ชอบเที่ยวแบบชุมชนก็ไปได้ด้วยเช่นกันแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าทางทีมงานของเราเตรียมจะไปถ่ายคลิปท่องเที่ยวกรีนซีซันที่ป่าบงเปียงช่วงนี้เขามีทะเลหมอกนะเพราะว่าฝนตกคุณผู้ฟังเราตื่นเช้ามาคือโหเห็นไอหมอกลอยผ่านหน้าไปกินหมูกระทะไปนอนพักโฮมสเตย์ฟินเหมือนกันนะคะขนาดเราแค่เราคิดภาพเรายังรู้สึกผ่อนคลายเลยถ้าเราสามารถพาตัวเองไปพักผ่อนแบบนั้นได้มันจะดีขนาดไหนเดี๋ยวคุณผู้ฟังเนาะใช่ไหมคะเอาละค่ะถ้าท่านใดยังไม่มีแพลนจะไปเที่ยว ก็ลองพิจารณาดูแต่และเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงที่ในช่วงนี้ทางสวทชเชียงใหม่เองแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเราก็ยังอยู่ในห้วงเวลาในการแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ตามที่สำนักพระราชวังได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะคะในช่วงนี้เราจะมีการเผยแพร่พระกรณียกิจค่ะของพระองค์ท่านเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าหลังจากฟังเพลงเรียบร้อยแล้วก็จะเชิญชวนทุกท่านรับฟังสารคดีพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องเลยค่ะ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีตฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

าธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐ

ันทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อย

ุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้คือวันศุกร์จะพบกับดีเจน้องนานในช่วงสคร.1เชียงใหม่นะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพโรคต่างๆที่ต้องเฝ้าระวังค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังในทุกๆรายการของสวทช.เชียงใหม่ค่ะหวังว่าจะเป็นคลื่นหนึ่งที่มอบให้ทั้งความรู้และความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้แจงอลิสาเพียงตั้งลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางรับมือวิกฤต
2: นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วสัปดาห์หน้าจะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณานอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวม 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่คาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมเอาไว้เป็นเงินสำรองสำหรับแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหลังจากนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรชะลอโครงการไทย AI พาสปอร์ตเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่างๆ
3: นายพัทระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและกระบวนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าได้ชะลอการดำเนินงานไว้ชั่วคราวเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะต่างๆยืนยันว่าการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดมีการวางแผนโครงการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วนใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาทักษะประชาชนก่อนลงนามสัญญาในเดือนเมษายน2569รวมระยะเวลาดำเนินการประมาณ5เดือนไม่ใช่34วันตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืนนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและถือครองที่ดินโดยมิชอบการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องการบริหารจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเมืองและภาคการท่องเที่ยวตรวจเยี่ยมศูนย์รับคำขออนุญาตและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการขออนุญาตประกอบกิจการและเดินทางไปโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการยืนยันว่าจะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติผลักดันเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้บูดะจ้า
4: โอ้มิชเปอร์
3: เบิร์ซุงค่ะ
5: พวกว่า
3: เนาะจง
6: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได
7: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
8: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
8: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

อนแต่น่าว่ารูเฟยเต่าเขาว่าก้องจังเสียยิ้มกับเปียวเขาว่าปั่นโทรเลยเฟยแง่เขาว่าขับรถไถตุเบียนมิงตุแต่มิงเราเซเขาเรียนหานินแอะตุตุนเซตุเปียนเซดวงตาตุกฟิปพัดรัฐธานีมึงท่านมึงต่อมวังก้องเต่านี่เช่นเซมัวต่อตุหันเซดวงรอแอะเซเขาเรียนเต็มบัวแอะนั่นท่านมึงต่อบัวมาเยียตุนเซดวงมิงตัวยาเซทั้งตามสมุตต่อมอตายาตุอันสมุตต่อที่ตุนะปูฮะเต่าตุสานฟังเมจานาเตียดอวันเนี่ยเราเทียสุเตดอนาจิงเซตังโอพออินนายางเมจาอยู่นายางท่อแง่อ่อนเอ้คนหน้าฟานทิ้งเดียเอ้ยเสียวดาวเสียวต่อดาวยามอินเนธพอวันเนี่ยหินเอวฟังเอที่เจ้านาฟานคนเสียโยโซเตเวเจ้าวันนาสินเนวิเนี่ยสินตางเอวิเอตายวิเตยานายังเวมาอินะตังนาติงเวจาเพียเตเพียยังเงโอเมฮิวเตทังนาหนอข้าล้อเสียมเยียวนาจาวิจิวเปเสยามจางเงี้ยโตเอชื่อโตเสดานาฟานนั่นก็เออวิโอคนนาเฟวมิวนาเพียมาเทียนจางเงยมเฮียเพียเทนาทองลอนาเนียมทานาลอมิกิวนาเฟเวสิโอเจ้าเจโนคานาทินเมทังเอ้ยเตโตงทอปวาโมเวสโนาแสงยาปิเนแมงเอ้ยควีนาเสียมจินเปอเสียวตอดอกอยู่นะเฟเบจาจางอยู่นี้เนี่ยเลยเดียตุเตยนะโยทินเดียโยโยเดียเบเตกานะแม่ยามเนี่ยเป็นโอยามที่เออเตโปนาจุนแมงตายเออตายมิวนาปินนาหินมาแปลินาโตยาจินเตโปนาเนียนเทตายเออลาวตูนากินเวฟโอญาณาพยามทรงแงคู่โอเอมิวนาเตมานาติวออนลอจิเวียนา

thiêm ô ta chưa tổ ngờ kỳ ngờ nữa lâu yên rồi xin hô nhé lâu thề tôi tế liêm nợ rồi cha tí ngờ chịu nhé nhà mê liêm tí nà hóp chẳng nghe lối kinh nợ khó cha tí ngờ chẳng chịu chịu mẹ hiu về lên xe nang nọ nhẹ giang ơi tha tổ tê lên nở tê nàn coi ơ vị mơ mẹ về xe giang tối xì nhẹ giang ơi ra pa ti om na pyam lom o mang ki me me din na ki na pe nyu nye noi o mo na pi ti o ku na ti po nya ya hiu ve po nya na me tai nye yo e tha po e pe na siam khun se o ko pe na nyu ne ni ke na to kyo nye tien oi kin na tin min sa oi o ma ang ma ยามทั้งเวตุงนาทอบยามยังแงหลังเอกินนาจินนาเฝ้ามวนนาเฝ้าหอยังเอมินวางวางท้ายติวเวแดทิงคนแจมเนี่ยโตตุกินเตฟอนาเนียนเสียมยามเฮนะเดียนาลวงเวยามอยู่นาจอเนี่ยเสฟอนาอย่างปางอาโอเอจวงคิวแบวางวาเวคอยแต่คอยามเนี่ยเตตินากันตู้ทิ้งแม่ยามเห็นเปียมยามหิวเวหอดังนานอเนี่ยยังเอ้ยเตทิ้งเตตินากันเตรียมยามเห็นเออตูนากินเอโปญานายามเห็นเนี่ยโต้เอคีเป็นเตโต้เอนาต่อยามเอเอธรรมเทนาโปเอฟังนาเตียนนาชินดังยมเอฮอนาติวแต่เล่คนเจียมโยโคนะ

ติอ้อมน้อมวางยามวุ่นนี่นะยามอยู่เวทางนาหนอเวทานี่ตรงโอเดียวอยู่เต็มไม่นะปุ่นเชียวเพียวกงเชียวนาเพียวเวกงนาเปาตุเปียเนี่ยเนื้อเวบีมเมทาแม่แมงกวียมาทินนาอีนาเตนาตองยำสิวเนี่ยปอยตูเปเตเสียมนาทีคนเสยเลยโยตั้งนาทุเวจะทิ้งแควนเสียมเนี่ยตรงโอ้ยดาวนาเย็นตัวเตยนานเสียงเนอติงสูนาปินแน่ฟอจูนาเย็นยางเอทิงเอเทนอทองใจเลมงคอมงคอเรียนเนอนาณาฟังเวโปจุนาเพียเอเนี่ยลอยนี้เลวติโตลอเดียวทางสุยตังเอตุนเนี่ยก่อนเพียมาเพียนเปเนี่ยโอ้ยดงท่าติแลนาโตตุนตุนต่างเพียมตุนนาเพียมแม่ที่เตะมอเท่าเนี่ยเปโอ้ยต้องท่าติโยนาติงก็แย่นติวต้องจาเววิจิวมองสิโอเนี่ยลอยเปรี้ยวตีนทางโลนอนางขอเรียนจับจางเมฆุนตายติเมแกงเนี่ยลอยโยเปตเสียมนาทีขอเสียละขอกินนากว่าเวขวานายามเท่าเนี่ยลอต้องละจายามตัวเอเปียนีเนอทิงตูนาแปงเวต่อแอตองเยอะยามเนี่ยเชิญเอ้ยหอยลิวเตเสียลิวเตเพียมยามนาแสงเพียมเสลกายเนมเตเวชานาลิวพุทธพี่ฟอเนี่ยแม่ทางท้ายสิฟังเนาะตายเทียมเอกายท้าลิวเวปอตาแดนสิเนี่ยเนี่ยนะ

娘，今年了，爹妈了，没有了你，哎，奶奶老，爹妈又当哎呢，放那贝贝大门走。

Luna, pinne, leo, pinne, leo, da, tangin, yato, yam, to, te, chuang, lo, win, tang, chuang, lo, yang, mae, to, e, yong, e, ne, to, tong, ye, e, liam, doi, te, tia, ne, qua, hong, o, in, เพลงใจมวนห้องกองจอยเดียวยามตู้สะท้อนยังจะเลยโรฟิโอยังเฟียยานยังลาฟยาเมตาเลชาตุจะต้องโลยีต้องมวงยังเสียเลยอินตาบวยยางยานิยามเนี่ยยามใจเสมอเตรียมมาเชยงโลอินเชียนเตรียมเดียบเคียสยศยศสิ้นเนี่ยสิโอเวลามิวจิวงอทาลิโลฟิโอไม่เพียงเมตนาจางยันเท้าเปียวมาเอยุงยางยันเท้าโลเวเทียนโปนยามแปงทะลอเลียวเสียวคว้าสยางป่ามาฟังสินโลชุยขลิยานาจักรนาสิจางเงียนเสียนนันจ้าจิวเป้หัวยามโลจังยะจางจะติงสุยามเท้าจะปิ้นเงียจางอาจยะเจโลเผาเพื่อจ่อให้เงินวันนาจะปุญญาเงียทิ้งอีตัวกว่าเปลี่ยนมาตั้งโตโลจิต่างชาเทโฟว่าเปลี่ยนกงเงียโคสอนเงินก็ต้อยว่ามีโอเสียมว่ามีว่าเงินแม่จากตัวเงียเที่ยวสิ่งตาเสียสู้ว่าเสียโฟเงินเสียงเจเสียงเจ้าได้มาเสียนาทั้งนอเนี่ยอย่างเลยแต่ต่อเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยนานานว่าเราเงินว่ามีว่าสิเกนานานจะเนี่ยเสียนี่ไม่หิบแปเนี่ยนานทั้งลาเราออกไปยามเจฟังตาเจสยโยเนี่ยปีนี้ขอบจะยามมาจะกว่านิ่มโลดจีเวียนยานยะเสียนนาเพียยานยะเสียคุยสองก็ก้อยมองตุ่มโลยุนเสกการยามหิวว่าเสกันยังแมงเลเตียนเชียเตียวตินนะโฮไม่ยายามโลดยังตาตาสิทินนายามวังเงบเอาเวียนยันยาอ้อยสิวยันโอตังวายามเสียนนานเลมาตาสุยามโลดอยสิ่งตาได้ไม่เสียไม่นานสุยเสียนเสโตต่อเหลียวลูนักต้องเห็นินบุญญาไม่มาเย็นนาตู้เห็นเนี่ยใจแห่งแต่ทับโบคามิวโอตานมีตานักฟังแห่งนานาทันยางเนี่ยโอเลเจ้าท้ามโฟนั่นตู้โลเจ้ายำเจ้ามาเฟียมมาโชวานิโปเจ็บปมาเจียมาเชื่อยามโลเจียงจิตเจียวฟังฝานาเจียต่อเนี่ยเลยเจียเพื่อนเป็นโลกปุ่นนาเหลืองเหลือโอเลียว
กินยาเนี่ยอ่อนจ้าเพียงเพียงให้ทัดจินอ่อนจ้าเพียงเสียวเหี่ยวมาต่อฟังขี้มาเจียวยักเก่าใส่เยอะมาใส่อ่อนวะโลจีเยอะเสียวฝงสับเบื่อก็มันสิ้นไงฟังเอตุกินโตจะต่อเสียบโตโลห่างตูนากินแน่ปวางทุยโตเต่าเนี่ยสังเอ้ยเมื่อยำเตฟานฟานด้วยอ้อมด้วยโตลินเนอจานาฟังเวมาฟัวต้อยสิเนี่ยสังเอ้ยนางท้ายที่พุนาตายอย่าควันเพียมตูนาจาเลจางสองคู่เย็นเนี่ยต้อยดงลายแต่เฮ้ยวิธีเงอหลวงเงอยาอย่างเอแสงเสียหน้าแมงยามเนี่ยเป็นเอ้ยเสียกว่าเสียเพียนเอออยู่คนเจ้ากันเอแม่ป่าเนสัวต่อเลียลุนเนี่ยต่อลุนนาทีเปลี่ยนจอยเยี่ยสอตวังตัวยามเนี่ยต่อเสียปัจเจต่อเอนาต่อสุยามจอยนานตีแม่ต่อมานานตู้เนี่ยสวยเปลี่ยนเกี่ยวเตบานาตายสองเสียเปลี่ยนยามสายแม่สวยต่อเดียวลุ่นเนี่ยต้อยนานเราเตียนเอจังปีนยามเอทิ้งตาปันเอปีเอตานามเอวะเนี่ยหัวเอเทสุสยามนาจอยเตจังเอพอว่านุเวยามานาข้าตุเนี่ยสิงเอ้ยตรงนานินแฟเจียวเอ้สู่นานเออทิ้งยามวิเอพยสวะเนี่ยบวเนี่ยท้าเอ้สังเอ้ยสิแบนาตายยันต่อเอ่อตรงเอ่อ

จาเบลเยสวีทวีโยคงสวีปีนแสงควีเยวังแลเซนินา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าสนับสนุน FTA ไทยและยูเรเซียรวมถึงการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเซียในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจและประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอ3ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียซึ่งหวังว่าข้อเสนอการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียจะได้รับการพิจารณาในทางที่ดีเพื่อสนับสนุนการขยายการค้าการลงทุนการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัลโดยเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AIการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทางดิจิทัลรูปแบบใหม่กรมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอการปรับโครงสร้างและจัดตั้งกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงใหม่โดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะตั้งใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ส่วนใดรวมถึงชื่อหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปจะต้องรับฟังความเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งขั้นตอนกระบวนการอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ที่จะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปทางนี้ร่างดังกล่าวคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้และเริ่มต้นกระบวนการได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้บรรเทาขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์
5: นางสาวลลิดาเรื่องพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพ.เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศการขยายระยะเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคมนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศหลังคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อพูดได้จ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาสุนค่า
2: พราะว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มติดบ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: และจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เจ้าใจถอนเนี่ยป้าถอดสุดเส้นเด็กเก๋ขมอลอยยอใจขมอคอยอยู่เก๋เจ้าชีสิทธิบัตรทองยอดสุดเส้นตัวก็รู้เก๋เด็กเจ้าใจขมออวดจียอหล่อนเด็กก็ตัวมอหล่อก็มัวใจอยู่ตัวใจอีป้อนเนี่ยหล่อป้าก็ตัวหนึ่งมออวดสุดเส้นยอดวันเด็กเจ้าลุทอเจ้าใจขมอเนี่ยหาวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีสโกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองเสด่วนอีเป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
5: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต๋อชงเหงสัญญาณมงเต๋อเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต๋าจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต๋อตุงเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อปล้าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

黄根啊，得及早知佛度难美的，随佛福生恩也因也知佛当的个人着多佛带

这一顿的原来就知佛都来没的谁说不过恩人恩上转都说的大悲怒啊将恩

谁说死火人心上都说的大干扰破胆

ย่อรองอีจองหนาสึกตีนิ่งจังสวดเล่าส่วนนู้วันสุกนู้ตีเก่าจั่วรู้เจ้าลินดูชงอ้อชิงทอดสื่อห่อส่วนนู้ตีเก่าหยี่อ๋อส่วนนู้ตีเก่าหยี่นู้ตีเก่าหยี่รู้เจ้าลินดูชงอ้อชิงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานู้นัวกุญยางจั่วหลีซาเปล่าถูกจ้าคือกังนุ่นัวยอมบัวฮอปิกีย้อนย่างจัวลีซาจื้อถูกจ้าคือกังปิกียอดจัวฮยองนัวย้อนย่างจัวเน่งฮยองมานดอกนัวกูเบาหญ้าเส่งหางจงซาตรอกังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเส่งเชงใหม่ต้วนจื้ออีจงหนาจื้อกูตีนิ่งจังสวดเล่าวันได้นัวใจยัวถอยอีจงหนาจื้อกูตีนิ่งจังสวดเล่ากูเม่งกังลูใช้ห้างกังลูนงยอดโซโหเพจ Facebook มาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปู้โซเพจสวทอ AM อีเช้งเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มากูอวดจองดาวจะไม่สวดเลยกูไม่ปังชังรังสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอ้ม่อนัวเจกูกูหวังฮาจาซาฮา

ไม่สวดเล่ายุลุนรูปกุญย์อัวพงยืดเถ่าปีมงจูจวดเถ่าเศร้ามาอ้วนได้หนัวเจกุต้มม้วนจวดเสงเฮาอีร่างลูจ้ากือลุ่มใบหัตตาปงเตเฉาเจ้าลูจอจวดสวดเล่าเต้านงกงกีรอใจตั้งเล่ามาจวนซื้อหนัวเจกุยัวลุ่มม้วนอีร่างอีร่างลูเป้าเจ้าลูถังจวดสวดเล่าเต้าเป้าอ๋อมาย้อนจวนเต้าร่างลูเป้าหนัวเจยัวลูฮาจูจอยยงย่องเดกือเหนื่อยอยู่มั่วดองดาวก็เนาะจัวเถ่ารู้ใจดูนางหนัวมาอ๋อนูนัวยองกลางจัวรู้ใจดูนางเราสยอนเนาะจัวรู้ใจดูนางเรามาจอยยงย่องเดอยู่จงจงดองดาวก็วิโยหตารู้ใจดูนางเจนางลูลูเตยอวดจัวจอฟวดจัวเนื้อจัดจานงนงฮะเพ่งดงดุเล่เราสยอนเพ่งมั่วเต้เล่เต็งจัวต่อเต้ดองดาวจงจงก็ทอดสื่อหอดองดาวหอมาดองดาวแห่งหอมาสไลอวดจัวมั่วจอยยงย่องเดเนอร์เนื้อมงเดไกจวนดอกเต้อาเล่กาคือนิ้วมวดแต่งจัวต่อเต้หอมาอยู่อวดจัวจอยงย่องเดงหนูมวนดองดาวเก่าย้อจัวรู้ใจดูนางหนัวเอจอยงย่องเดงหนัวมาเนื้อกู้จะยงย่องได้มนวนมันให้ยมั่วกีปวดจั่วจั่วอยู่หอยอฮาตานื้อมงอันซื้อเตายอสมมุติหอฮาตานื้อมงตุเตาจอต้นแห่งกือเตาใจจอกั้งหม้อเข้าทวมเบิร์นฉังเต่าอ๋อมายอฮาตานื้อมงตุเตาต้นดาวเอ็นรูตุจั่วอยู่มาโยอจั่วอยู่เตาใจเตากี่ตุกั้งหม้อเบิร์นฉังเต่าดาวห้ามาจอยงนัวเจนื้อมั่ววงจรหอกนื้อมั่ววงจรชีวิตหลอดสยอนื้อสู้ชามามั่วเจอเจอเกิดเลยอ๋อกูยังเลยอีลูอาทิตย์หลอดสยออีลูลีเปียซื้อตั้งสมาหยวนเดกไก่ตอนตอนเต้าเกิดฮะหยวมั่วจงจงเกิดเลยอ๋อแต่สวดเล่าหยวจุเตาใช้หยวอยู่ไต้วังไต้เจ๋ตัวรงอ๋อหยวจุเตาใช้หยวอยู่ไต้วังไต้เจ๋จู่ปู่จัวซื้อยอดตาจะยงหนูมาหนึ่งหย่ายังมงยอดจวนเต้ขอเช่ากูจับจอมตัวฮะซื้อเนาะซื้อเล่นเดาอยู่รู้บางรู้ใจหอแต่ขอเชิญคืออยู่หลังเข้าตัวจวนเดาอ๋อยอฮาตาก็จอตุนหลังเข้าตัวมงหลังจวนเดานะไอ้ก็มึงมั่วจอเข้าตัวเดาจอลูชูลูนังมาก็โยปู่ฮาตายงมามั่วอีตัวอ้อตัวเพียงอย่างเติบตัวเดาจอเข้าตัวเดาเติบตัววิโยฮาตานิมงจืนใจยอดจวนเดาจอเข้าตัวเดาเนาะเอรองช่างเปล่าแต่อยู่จุดชอบปู่อยู่รู้ใจชื่ออ๋อไอ้จอยงสาเลจืมั่วเชิญลูเก่าลอสยอลุงยอดจัวหูอยู่ระวังลุจเจอฮันจวนเดาอยู่เต้ตะวังตอเจยอหัตตามัวเต้นังขยาลอสยอเต้เท้าเล็กเก้ากืออยู่เขาตั้งหล่อเอยู่มัวปอเจจัวเต้นเดาอยู่จุดเตามัวเขาตัวซื้อจมูกปอเจจวนเดาเต้ถังขยาไอก็ลุถังขยาลอช้าเขาลุงบูตัวทรงห้ายงสารเลยมึงได้ไกลจุดเตาเนอะจุดตั้งเล่นหนัวซื้อเดาอยู่เต้ฮุดเล่เต้ฮุดเล่หอยัวจุดช้าเขาลูบูตัวทรงจัวฮ่าเอ๋ยอยยงสาลีลุนเทไกจัวจืดเตาอ๋อเจหนูกูหยออีวิธีคือยัวตีถ่ายเตาจอยยงจืดปู้จัวจอยยงตุยูฮ่าตีถ่ายเตาจอกั้งม้อมเบิร์นฉังเตาฮ่าจอกั้งม้อไข้ปวดคอยุงลายฮ่าอ๋อแต่กูจะรู้ทางคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอ๋ยวนจืดหนัวเจกูยัวจอกั้งลูจออีร่างกีหล่อใจจัวสวดเล่าเตานงกงกีหล่อใจอ้วกีจวนจืดมาย้อจัวเต่าร่างหนัวยอกุยมัวแอนนาย่างร่างสวพังเสียงกุลุ่มใบหตาอยู่สู่ต่อช้าจัวสวดเล่าเต่านงกงกิลอใจอ้วกี้เออีปลาโนเจกุเลมักจอกังลูมัวอีจังสุขสื่อฮ่าจอฟัวจวดไล่นางถังจัวสวดเล่าเต่าเป้าจวนซื้อ

mà chuồn giữa núa chơi cú yúa cho cáng lô múa y trắng sử sự cho lô thẳng khà chùa bế ruột lờ tao báo chuồn giữa mà nhó chuồn tạo trắng sử sự núa yò yúa lô hà chù à chó nụ chứ phò cò nó búa tao cổng tên chù à lô bài xa ni thai mà búa tao mua sịt thi พิเศษคือสิทธิพิเศษคือสร้างจอของพัสดุเนาะจอต้นแห่งคือเนี่ยสร้างของพัสดุ EMS เนาะมาปั้วมัวตึงเกราคาประหยัดซัวจอต้นแห่งคือยอบผู้พิการเนาะมาปั้วหาตาปั้วยัวสนับสนุนซัวจอต้นแห่งคือยอบผู้พิการมัวจอกลางหนูมัวอาชีพอัวเอสเลยลดต้นทุนดอกกีคือยัวสร้างของยอดซัวหูเตเชิดท้ายหนัวหนัวมาจ่อสิทธิพิเศษคือจ่อต้นเองพิการยัวเต่าเถ่าคือก้อนมงสังคงย้อนส่วนเต่าลู่ไพรสนีมาก็ยัวเต่าเจ้าเลยหนัวปัวหาตาอีมาเถ่าก็จ่อคงคือก็สังเดาปัวยัวสังจั่วกว่าชายช่างเปล่ายัวจู่ภายในอีหลอดสุยอ้อนนู่หนัวอ้อยอปัวยัวรองรับจ่อคงคือก็สังเดาช่างเปล่าย้อนหนึ่งเก้ากิโลกรัมมาปัวอยู่ว่าคุ้มครองเจ้าคงคือสร้างหาหนอยอหาตาปลู่หนอยอหาตาปลู่เอเจ้าคงหูยอปวกมัวก็เจ้าคงดาวปลู่เนอมาปวยัวเถญาจอกังจูก็เจ้าเลยคือเจ้าคงดาวเลยตุงไกหนอตั้งสมายัวเถจึคราวเลยออสแห่งบ่าอหัวเจ้าอัตราค่าบริการพิเศษลอสยอเถาคือก็มงสร้างคงนอเจปัวเคอก็เลยญาเริ่มต้นยอบไปจองบาทต่ออาอีกล่องละสิยออีชิ้นคือก็จองมงสร้างเด้ออาน้ำหนักคือตั้งสมาจอน้ำหนักคือก็สร้างเกี่ยวจุจุคราวเลยคืออีกิโลกรัมหนอหัวยอหัวป่วยหัวยิ่งไรห้าอ๋อเจ้าเลยคือจอน้ำหนักเด็กก็จะคงคือก็สร้างตั้งสื่อป่วยเจ๋งจุดเตารวมจองไรขนส่งเพิ่มอีชิ้นยอบไปบาห้าเจ้าเลยป่วยเลยภาวะต้นทุนจอดจอดใช้คือปัวยัวเจ้ามึงสั่งเนอะมาเจ้าต้นนี่คือมั่วสิทธิ์คือยัวซื้อบริการตู่ไงหนัวแต่ย่ออาจอคนพิการลอสยอจอต้นแห่งพิการคือมวดไหลเดาบัตรประจำตัวคนพิการลอสยอตูต้นแห่งคือใช้หัวตูผู้พิการเดาอ๋อคือม่วมเบยคือก็ม่วมเบยย่อตัวสอดไหลบัตรผู้พิการหาตาก็ย่อตูคือใช้หัวตูต้นแห่งพิการเดานัวเนอะมายศสู่เต้าจอดไหลเดาบัตรผู้พิการห้าไหลเดาบัตรประจำตัวประชาชนมงสังของโซจาคือก็อยู่ซื้อสิทธิ์อ๋อมั่วเพื่อเลยเงื่อนไขคือเพื่ออยู่สร้างย่อเล็งหนัวย่อยศสู่เต้าชาวจอข้อความกรมส่งเสริมคนพิการหนอยศสู่ชาวข้อความลอสยอจอนเต๋อคือชาวฮาตากรมส่งเสริมคนพิการมาเถ่าคือก็ชาวลุ่มใบหนัวเจก็อยู่สู่เต้าซื้อตู่ปากกาสีล่าลอสยอสีเข้มจวนเต๋อได้ขอเชิญคือปู่เจ้งเนาะจวนเต๋อได้ขอเชิญคือปู่เจ้งจวนเต๋อลูกกล่องลอสยอซองพัสดุคือก็อยู่สร้างเด้อมาป่วยอยู่มั่วป้อปู้ยอปุ๊บปุ๊บจอขนาดอ๋อยอกว้างชาลิจังหนอชาฮันเดฮะชาฮันเดจุดเท่าเลยคืออีปัวหนึ่งเก้าเซนติเมตรอ๋อหัวขอคือชาช่างเปล่าลอสยอเดช่างเปล่าหนอมาโยจุดจุดเท่าเลยเจ้าเจ้าเซนติเมตรเนอะเอจอสถานคือยัวได้ขอเช่าอ๋อขอเช่าคือยัวซื้อสิทธิ์เต้าย่อย่อส่วนเดาที่ทำการไปรษณีย์ไทยท้องเผาหูเตะเฉยท้ายหนูอ๋อยกเว้นจอจุดคือให้บริการ EMS point จอจุด drop off คือย่อส่วนหูจอร้านไปรษณีย์ปนร.5จอไปรษณีย์อนุญาต
ปนอฮัทจอบริการพิกอัพเซอร์วิสโนเนอร์มาขอนัวแต่ปดสปูจัวซื้อจอสินบัตรคนพิการเนาะมาป่วยอยู่ให้จัวสวดเหล่าซื้อสิเตาจื้อเลยนูนัวมงซูจวนนูติเป้ลูกเก่าออหลินดูหยงออเซงจื้อปัวยังเจ้าอีหนัวยอหาตาเล้งตือกือสังเต้าดาวลัวหนัวมัวเป็นสื่อกือย้อนดาวสู่ต้องมงนูเตาจวนเตาตุงเบอร์สู่ต้องศูนย์อ้อยี่เป้ยอีเป้ยจั่วจื้อจื้อเจ้ายอดจวนเตาบริษัทไพรส์นีไทยจำกัดเนอเด็กกูจะหลุดถังขาดจัวเป้ยสวดเล่าเตาเป้าเล้งหนัวเอจวนจื้อหนัวใจหยัวลูมัวเจ้าฟุดหยดเล้งนางถังจัวสวดเล่าเตาเป้าจวนจื้อมาเจ้าหนูจื้อกือใช้หัวฟุดหยดเล้งนางกูเตาเต่าต้วนทวดเต่าหาตาอ้อนุนัวอยู่มั่วนั่งกือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าแฝงป่วนยอดสัวพังเก่าเต้นายโยลุลุยอดสวนดอกลู่เสียงแม่ห้องสอนน่านตากห้าลู่เสียงพิษณุโลกฟวดยอดจานยอดกือยังเล่นเต่าเน่งเก่าเป้ซูเน่งเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟวดโจกู้ยอดกือยังเล่นเต่าเป้เจ้าเป้สู่เป๊ะเจ้าจื้อองศาเซลเซียสอยู่มัวจวนเจ้ากือเย็นเล่นเต่าเก่าจูนเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดจวนนู้ติดเก่าหยีจูนู้ติดเน่งเก่าลู่เจ้าลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วอยู่มัวนางกือเย็นเล่นเต่าเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าแฝงปัวยอดจวนพังเก่าเต้ยอดจวนนู้ติดเน่งเก่าอีจูเน่งเก่าเปล่าลู่เจ้าลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วอยู่มัวนางกือเย็นเล่นเต่าไปเจ้าจูเปล่าเจ้าแฝงปัวยอดจวนพังเก่าเต้อ๋อมากูปู่เตาหาตาอ้อนู้นัวเจนนางเจ้าเจ้าแห่งเลเนอมาสวดลอยอยู่เตากี้มงขอตื่อลอยอยู่จุเตาเก่งฟังอยู่ทุกแข้งตัวส่งห่อมาเนาะจัวดอกสูต้องจวนดอกนัวเจนทางอยู่ขอลูตังชอเนอเถ่าลูชื่อเหอเลยคือเก่าเจ้าเต็งชายดอกมากูมวยอิบล้วนนางลูลูลูเกิร์ลอยู่ขอตูนชอจัวเถ่าเก่าช่างแต่งคือกางจัวรายการมงดอกหนัวเสื้ออ๋อหัวตั้งเตมงต่อมีหนัวอ๋อมงต่อมีหนัวเตเถ่าคือมงจูนจวนมงจูนยวนดอกมีหนัวลู่ใช้ก่อนดอกเจกูตู้ยอดจอกอังลู่จัดรายการสุดตั้งเนอวิโยฮาตานางกูลู่อีหนัวอีหนัวครึ่งชั่วโมงดอกฮะมาตู้ยัวลู่จัดรายการสุดตั้งอ๋อเอ๋ยอดส่วนดอกไม่ใช่จอนี้ฟัวจัวรองเลยจังหล่อสองดอกตัวกล่องกี่หล่อใส่เต้าส่วนดอกสูต้องจวนดอกหนัวปัวมวนนางลู่ฮะมามั่วเป็นสื่อกือยัวสองดอกตัวกล่องกี่หล่อใส่เต้าฮะหล่อสยอนเต้าสูต้องตัวกล่องกี่หล่อใส่เต้าจวนดอกตุงเบอร์สูต้องศูนย์ชื่อเป๊ะอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต้าอ๋อไอ้ส่วนส่วนหัวเจกูยัวจอกังลู่จออีจ้ากี่หล่อใส่ชั่วสวดเล่าเต้านงกล่องกี่หล่อใส่อวกีส่วนซื้อมาย่อจวนย่อจวนเต่าร่างหนัวกูย่ออาถอต้วนเต่าอีตูพงเหยื่อก็กูเต่าเต่าสู่ต้นตัวขอซื้อหอกก็กูเตาซองดอกตัวมาก็หาตาก็สืบลุ่มไปหัวคนโง่ที่รักเธอก็หาตาสังนงขวัญหรือไทยร่างซัวปังเสียงคือหาตาเจียตอนเนอเจกูโกอยู่กูกุมบางเตาขวัญหรือไทยร่างซัวปังเสียงหาตาเจียตอนเหล่าเจกูโยมัวร่างซัวปังเสียงหนัวเจ้าลูกจอวก้อนลาตูฮะจอจัวสวดเล่าเตาดูกันงงกงกีหล่อใจอวกี้

ส่วนสนัวเจกูยัวจากกังลูเต้งดองดองดอกไม่สวดหรอว่าจังดาวจัวลีท่อก็กูชองดอกตัวหาตาเนาะจงงอเนาะจงเถ่าจองดูนัวเอเนาะจัวอันดอกขอเช่ากูก็เนาะก็ตั้งต่อนงสู่ต้องจัวมารอจงเกิ้ลหนัวมากูจงซากกูก็กูเจงชองดอกตัวกงกี้รอเสกขาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าฮะเอทอเชอก็ลุดลังลุจัวว่าจังดาวจัวอีทูพงยือก็สืบลุ่มไปหัวแจ็คเนาะจู่หูติ๊กตอกอ๋อมาก็กูชองดอกตัวฮาตาต่างชื่อหนัวเนาะจวนดอกขอเชิญกูก็เนาะมาลุงดุงชงชงเกิร์ลฮาจ๋อฟัวจัวต่างชื่อหนัวมาจัดจ้าเกิร์ลหนัวมากูทรงซาเกิร์ลกูก็กูเจ๋งชองดอกตัวกงกี้รอเสกคาจัวไปสวดเลยเต่าเป้าเนาะจวนดอกสุดต้องจวนดอกหนัวฮะเอทอดเชิญก็ลุดลังลุจัวว่าจังดาวจัวปลายปลายแซ่ว่างหนัวมาก็ชองดอกตัวหาตาย้อจัวดอยสางอนงสู่ต้องจวนย้อจวนดอยสางโนมากูจงซากะกือก็กูเจ๋งซ่อมดอกตัวกงกี้รอเซ่ฮะเจ๋งเชิ้กูลุดลังลุดโจฮะมากูเชิ้ก็ลุดลังลุดโจจอกังจูก็ฮะเนอเจ๋งซ่อมดอกตัวกงกี้รอเซ่ฮะมาว่าซ่อมดาวจัวก็ฮะโอซ่อมดาวจัวอีจงหนาจูกูตีนิ่งจังสวดเราฮะกูไม่กูสร้างสติ๊กเกอร์ตัวเชิ้กูลุดลังลุดโจดองดาวก็เอกูถอดเชิ้ไม่สวดเราลุดลังลุดโจจอกังจัวไม่ฮะต่างสื่อนัวเตลุชเฮกูอยู่ตั้งเราชัวกูยังเล่นดอกเจ้านาทีหลักซื้อเนอเจกูกูยัวสาวสู่ต้องจัวใช้จ้าเล่นนวลหลักซื้อเอ้ว่าเจ้าดาวจัวไม่สวดเล่ากูลุนทุกกูเนาะว่าพงยืดเถ่าปีลุจูจัวเถ่าสาวฮะว่าเจ้าดาวจัวสวดเล่ากูเจ๋งปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลุ่ยแสงแสงใหม่ฮะต่างส่วนว่าลุ่ยเสือหอยว่าตังเล่าเจกูยัวจออีร่างกี่ล้อใจว่าร่างต่อกันเกิร์ลเนาะจัวมอนวลหลักซื้ออ๋อมาร่างกูกูยัวจ้าลุจอหนัวยอกยอมัวปังเร้าท่ออีร่างสัวปังเสียงกือลุ่มใบหาตายอมอฮีนจานเนอเจ้าหลุดจออวร่างต่อกังเกิลจัวสวดเล่าตอนงกงกี้รอเสกอวกีเนาะจัวมอหนัวหลักซื้อเอมอหนัวใจกูยัวเศร้าสู่ต้องจัวใช้จ่าเลยหนัวหลักซื้ออ๋อปีกีเฉินจูไปเลยมังจอกังตัวซุนจุดลัวจัวเถ่าลุชเฮอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งมอหนัวเตถอจกไม่ชัวชัวเล่งชัวตู่จวนจื้อจู้กี้นอกังเนาะจงเนาะทรงสวดเลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
10: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
11: อตากูขาอัตเชกตองทีลอซีทีเลอะสัวหมอตึปูลอตาจุขาอัตเชกตองทีโดกว่าตาเลือโอทอตาห้าหัวห้าวอเดือตาเลือโอปะโคปะเคอบาทีบาโดเดือกว่ากึงยอดอกตาโพดิโพขาอัตาโอมูตาตีตาเซกภาอีแพเวดาเลือกามาห้าวอตาเลือโอปะโคปะเคอที่ก่อชอตเตอร์แลอาซาเราหอกโพราทองตาโลบาสูอ่อมอทีราทองแก้เกตาติตาบาคราทีเลสัวหมอตะปูลอทีโดกว่าตาทีห้ารอตาเชิต่อคาอีนาทอเวดาก็มือนี้ดีเนอาตูลีตาเชิต่อเลิฟบาก็คือกึญญะกว่าแชทีขวาคีเมอเลอะอเลทอกแวทอดิซอลเลอร์ยาทีเนอับลือโอสี่ยากว่าแชร์คือกันยะปลาก็รากันเนบลือเนบโผล
12: ่ดอปูแบบปากันยอโผล่หนึ่งเม็ดบาซะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลิลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนลีกจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเธอก็ตอบเปอร์ปากระลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นหล่อนั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละเก็บดูแก่ผลและติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกนาหล่อเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดอปแวมือกาพาตีพือพีก็กาเนาะบาตกอลัสซาเดยาพอมลาวารัญญาฝ่ายไพโรดแพเลอร์วิทยุคลื่นหลอกก็จะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่ตะต่ออีโอแกสกอลัสซาตาเชกตอเลอฮาลาคอปาเนาะคืนนารีและตุเลนุยนารีเกิดนานดอบรากว่าดอบกาเซแพเลอร์วิทยุคลื่น AM ตะกะโทลุกยานุยจะคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอพะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่AM 1476 KHZ โอเคสกอลซาดีอีโทรศัพท์ตัวเดียวตัวจบกว่าเซ็ตเนาะเบอร์โทรศัพท์เบอร์ละล้อ0532760007วายเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชิญกันต่อเตือนนาริตปูเนาะตัวนี้ไงนี้เนาะฮาลโกปาอีโอเดอร์ตาสมุซามือตาเกิดจอตาบอบาเนาะตาซาวีลิโพทาโพเนาะเกิดออทอมเมอร์อากรตาเนาะเลกาเลเนอแอดอกเกดอกเกน่าตาซาวิเมเกปอลเพลหรือโพทาโพเกดอกเกน่าเซเนาะตาจูคาตาเชกตอดีอีกว่าช่วยกระจาอัตาโอชูโอเคลเกเนาะอัตโคแต่แกก็การสตับเวอีและกันนั้นดอกกว่าตาซาวิเตเพลกีเพลเนาะ

No, cứ từ về đà ly tạ xa vì nó mới khó đáp về ô lỡ nóng tàu nó thổ ra xa phe khơi đô cơn nà tạ xa vì nửa mê ở mê nó bà gia nó đo về nó phát ra nó ô lỡ ăn phơ chai pra càn về kì mẹ y lọ nó đưa thổ ra xa tế lọ à mùa yani chữ ô thổ tạ xa vì tâm bà đi nó đưa cứ คือดอลลาร์สหรัฐเปลือกเนาะเปลือกก็ล่าคือเวลามองนี้นี่จะคว้าคืนนะขอเนาะแกซื้อยูทาเก้ดอปเวลเลอร์แห่กว่าดอปกว่าแพลเลอร์ออนไลน์สับลือกันเนาะดิซอลเลอร์เนาะดิพาตีพ่อแพรปามิเกพ่อลูกพ่อเนาะลูกชาติพงไพรมิเกเนาะเจ้าชายาเนาะดอเจ้ากิติชัยอมชอบเปิดก็ดีก็กันเนาะฮัลโหลครับป้าตัวนี้นี่แฮกกี้กันหนาดกว่าตากระจอบักกาเดกลิซอกชิแกนเนาะดิซอเลอร์ตาตินยายอีมุขจูโอเวดาชิอาชิจิกาเนาะเปิดถูกกว่ากลิซอกเลอร์กรมอุตุนิยมวิทยาชื่อเขาคือปลามากกว่าเวดาเนาะจะถอดเลอร์คืนนาริฮัลโหลครับป้าตัวนี้ยายอีและตัวเลอร์คืนนาริเลอร์ก็ฮัลโหลครับป้านี้แต่เวดาก็จะแต่ถ้าครับป้าเดป้านี้มุขจูโอเวดาคือชีเปอร์เซ็นต์เนาะจูโดบัตต์ต่อตาตะกิตวอลเลอร์เวเมโฮซอเวนาเวตาก็ดอลเลอร์เวเพชรจุนโลกเนาะก็จะแต่ละก็ดาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานจูดาลุยชีเปอร์เซ็นต์จูโดบัตต์ต่อดิซอลเลอร์เวน้องคายเวบึงการเวสกลนครเวนครพนมก็จะแต่ละตาภาพพอเนาะภาคกลางจูดาลุยชีเปอร์เซ็นต์อาร์ติเกตจูพะเลเวนครสวรรค์เวอุทัยธานีเวสระบุรีเวพระนครศรีอยุธยาเวสุพรรณบุรีเวกาญจนบุรีเวราชบุรีก็ดอลเลเวนครปฐมเนาะแล้วก็จะแต่ละก็ดาภาคตะวันออกจูดาคือชีเปอร์เซ็นต์จูโดบัตตอดิซอลเลเวชนบุรีเวระยองเวจันทบุรีก็ดอลเลเวตราดแล้วก็จะแต่เลละขอปาเดปาเริ่มมือให้ทอภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนาะจูดาลุยชีเปอร์เซ็นต์อาริกิจูเพลเวนครศรีธรรมราชเวพัทลุงเวสงขลาเวปัตตานีเวยะลาก็ดอลเลเวนราธิวาสก็จะแต่ละหลักขอปาเดปาเริ่มมือร้อนหนึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะจูดาลุยชีเปอร์เซ็นต์อาริกิจูเพลเวกระบีเวตรังเวสตูนเนาะเวบอกก็เวเลอุบุลอสเดเวบอกก็ในจูดาลุยชีเปอร์เซ็นต์อาริกิอากจูเริ่มมือบาลอและตัวเริ่มตาขี้ลอจะแจ้นนี้เนาะอีกคันนี้บาคาเดอร์กลิซอกเริ่มมุขจูเนาะกระจูบาตต่อเนาะแฮตเตอร์บาบาซินยาคืนหน้าเมื่อเลอะเนื้อเปิดหลบดอลลาร์ตาโอชูโอเคลตาและตาเกเนาะตาสุดตาพลาตาพอดีโปขาเลิ่นเลื่อนเลื่อนกว่าเชมตานี้เนาะดีเนจ้าและก็น่ารักกว่าตาสวีดอกคีเพลเนาะ

นาะตาซาวิเดพลีนาะเมลีนาะเมนาพัตราเตเวดาเนาะอีซอเดรักกันนามือราตาซาวิเดพลีนาะดีเนจานี้จะคือออทอกิโดปอลเลพลดอเตยูเนาะวีแค่ก่อแค่กว่าตาเชกตอนไม่โอดีกว่าดิจิลอเดก็ทอดอลเลอร์หรือโพธาโพเนาะดิเนจานี่เป็นเหมือนซับคือโอเดอร์โกลโอเดอร์เจเนาะเลกาเลอร์เคยกันนาทาเมเกตาซาวิเมเกเนาะปลาเลือดเมื่อกี้บาลาจอทอยนาตะเคลื่อนในวิสัจจุเจเนาะดิเนจันเนี่ยก็น่ากว่าถ้าทาและวิสัจจุอาเก็บปลาเลือดเนาะเลอสระปิลิปุเตวดาพอมือเดอพอควาค่ะเนาะในแกเลยก็น่ากว่าอามาซาจะรอกันนาสก็ตาตือตาเชิกตอนเลยเนาะเมื่อจากตาเชิกตอนไม่ตื่นเลยได้กันนาเกดอลเลยหรือโพธาโพดอชิเกดอเนาะมีหมอตามือมือก็ค่ะตามเลยเนาะ

แต่ลึกเลยพ่อหมื่นเดือพ่อควาเทวดาเลิศเลยนี่ว่าพ่อควานี่อัตตาภาษาโดนี่เรียกว่าพ่อมือโดดื้อเดือดดุจ้าพ่อมือนะมาแต่อีเนี่ยโอพระเทวดาเลิศไปมีป่าป่าอัตตาจีโจเตโจตากโตโดโดหรือโพธาโพเสดผ่าเดอเพื่อกระทือเราดอกว่าโดเลิกว่าพ่อควาแต่เออเต้นนาดื้อเดือดดุจาว่าพ่อมือเลิกหรือโพธาโพตักโดบูเน่แต่เวลาดีเนาะพ่อควาแต่พ่อมือเลิกพ่อมือคนละตักโดยเน่มือเชื่อก็ให้เน่เป็นหนาหูใบเจว่าพ่อควาเน่โอเน่แต่เวลาเลิกว่าพ่อมือคนละว่าพ่อมือปราบว่าพ่อสาวโหคนละภาพว่าพ่อมือดีสั่งแล้วพ่อสาวโหระกาคนละอาคอมียาเริ่มดังแล้วอาคอมียาเลิกว่าพ่อควาเน่อาภาพ่อมืออาตาบลือตาโคตาโตเนาะจะมีมาพี่ตามมาตาเซเนาะจะมีมาดิสารพุทธาโหรือไงเตวันาเลือพ่อมือคนละมากระดอตากระโตโดนเปลือยเตวันาเลือชอบหมูอ้อโอมือที่เชบ่าชอบแล้วโอ้ดมือเชเนี่ยเมื่อเวลาชอบผ่านชอบผ่านมีอ้อโอเนี่ยคอยมีอ้อเลือมือเชว่าเพราะความแต่ตากระโตโดนเปลือยเนี่ยคอยมีอ้อเลือมได้แหละคอยมีอ้อเลือเปล่าละมาตาแก่ถอดผ้าตอนนี้มีเวลาเพื่อพกควาไม่เมพ่อมือนี่มาตาที่แก่ถอดผ้าตอนน้อที่มีวะพอพกไข่แต่ว่าพ่อมือนักหลังมากระต้อตากระโตโดดเปลือยแต่เวลาเลยลีเนี่ยอาจจะท้อในทีวะตากระโตโดดเปลือยดูพอพกควาแต่กับว่าพ่อมือเนี่ยน่ามุนนอหลังอาจจะความเยอะเริ่มได้แล้วเนาะอาตาก็มีอะไรดีเลยดีเลยเนี่ยเด้อป้าพ่อมืออากโดเนี่ยป้าพ่อควายเนี่ยก็รอโดมาป้าพ่อควายเนี่ยก็บาดโดเนี่ยป้าพ่อมือก็บาดทอเนี่ยป้าพ่อมือหรอโอกระดาษเพลือแต่ไปดันเลยพ่อมือถอขนแล้วปอกควาปอกควาถอขนแล้วจอป่าป้าพ่อควายตากโดเพลือเนี่ยโอเวดาก็มีอะไรป้าพ่อมือเนี่ยอาเก็บอาปอกแกลปอปูแกขู่แกหนาสิบะอาเวดาเนี่ยก็บาดพ่อควายขี้พ่อควายหลบพ่อควายแกลพ่อควายก็บาดแกเนี่ยอาขวานหนาแกเนี่ยบาดปอกแกลปอปูไม่ดีเนี่ยบาดพ่อมือเนี่ยก็โอ้กิโชเวดาเซมีลาก็จากปอกแกลปอปูเนี่ยมีลาก็จากแกขู่แกหนาเนี่ยมาเวดาสิบะแต่ก็โตโดได้ทีละร้อยบาดฉาขู่เคลือร้อยซะเนาะแต่เวลาเลิกพ่อควาถอโขนเลิกพ่อมือพ่อมือถอโขนเลิกถอนหน่ออื่นแต่ก็โดยเนี่ยอาคอมิยอนเลิกพ่อมือเนี่ยแก้โขแก้หนาที่เสียบาไม่แก้โขแก้หนาไม่แก้ปลาปอกแก้ปอปูเนี่ยแต่โอ้มูกลอคอเลิกพ่อควาเนี่ยตบบาดมือปลาพ่อมือแก้เนี่ยอาขวานหนาบาตบบาดมือปลาพ่อมือแก้ปลาปอกแก้ปอปูบาไม่เหม็นดีเนี่ยเด้อล้อมือเด้อล้อคอมือเราทูเวลาคอแล้วหรอโต้บาดเดอโต้บาดหรอโต้บาดมีโต้บาดทีหรือบ้างป้าพ่อมือมีแก้ขู่แก้หนาเนี่ยหน้าถอดถือหรอที่สาวเกลือเท่าหน่ออื่นเนี่ยหนึ่งเดือเพไม่เมลเลอร์พ่อมือเขาไม่ทอขู่เลยพ่อควาพ่อควาทอขู่เลยเจ้าป่าเนี่ยโดถอดสุญญาป่าเนี่ยไม่เมลเลอร์ว่าพ่อมือแก้ขู่แก้หนาเขาเนี่ยหน้าถอดสุญญาป่าหรือหรออาตาเขามีอดีเนาะมากระโดดเปลือยได้ไม่นานเลยถีพ่อมือกระโดดโดดเชิดเธอถีพ่อควากระโดดโดดเชนนอถีพ่อมือกระโดดโดดเชนนอแก้ตาก็มาถีพ่อควากระโดดโดดเชิดเธอเต้นเหนือดักขาบ่าตากระโดดโดดเปลือยเนี่ยเปิดแต่ละย่อยย่อมีแวดีอีเนาะได้ไม่นานเลยเปิดเม็ดโต๊ะเกาะปะพ่อมือเนี่ยจะใบเชนนอแต่สกอดาเดือดซีเล่เล่บ่าเช็ดเธอแต่สกอดาเดือดที่ถีดมอเดวีดอลแลสุญญาเนี่ยบัญชาไม่ตกก่อนหรือว่าพ่อควายเนี่ยชินนอแต่สกอดาเดือดซีซีเซ่ผ้าเวลาคอยยาวเลยเปล่าพ่อมือเนี่ยแกตาแม่แกซาแกหลอกเขาล้อหรออัตตาปีตาชาโรวะแต่สกอดาเดือดซีอับลือโรวะไม่เมื่อเขาคือแกทำตาหลงมาแต่แม่แกซาแกป้าเจ้าตัวบาเบอร์เรือเดือร้านเลยบาตัวบาเตสกอดาเดือร้านเลยบาบัญชาพ่อควานี่โอดอตาปิตาชคามิเตสกอดาเดืออันนี่ปกติเนี่ยบาตาปิตาชคาหรืออ๋ออ
อาคุณเอบัตเตสกอดาบัชินนอเตสกอดาเดออซิซิทาตุเพลเตวดาเลพอมือเมชกาเนียวาพอความเมชกาอุรกาอาคอมเยเริ่มดาหลอดทาตุเพลอาคอมเยเลปะพอความเนเตวดาเลพอมือเนอุรกาเนอุริเซบาไม่เจอลาซาดาเวริเซบาโลบาเลปะพอความอุดออไม่เจออไม่เหม่เรื่องว่าพ่อควาเนี่ยเศร้าดาเวรานี่โอเซพ่อมือมีแต่โอเดือดซาบะเกเกเนี่ยเศร้าดาเวสัมมาดาเวเซโอรัตเพลเตเวดาเลนอปะนอนเนเมบุวีเจ้าปะจอนเนพอบุคลีอาคอมยันเลิกว่าพ่อควาเตเวดาเลิกว่าพ่อมือเนี่ยอันยันดีปะเนซีเนเมเนอื่นเนซีดีระเดนมูเนแคเลวะไม่เหม่แล้วพ่อควายเนี่ยอันยันดีปะดีเนมุนเนเคอาทอเนมุนดีซาเลสีดีซาเลพอนี่แล้วก็มีแล้วปะพ่อมือละอันยันปะปะอะไรเนี่ยยันดีปะเนี่ยปะตะกว่าแม่เลยปะไม่เหม่แล้วพ่อควายเนี่ยยันดีปะเนี่ยปะพ่อมือกว่าแม่ดีไม่เหม่แล้วปะพ่อมือเนี่ยยันดีปะปะพ่อควายดีตะกว่าแม่เลยปะมากระดอดเปลือยแต่ไปดาเลยนอนแล้วเชื่อมือกันนอนเชื่อดีเซียมีดีหล่อจอดแล้วเชื่อพ่อสาควาเชื่อดีเซียมีดีสาถ้าเปลือยว่าพ่อควาแต่พ่อมือแล้วพ่อมือเนี่ยเอาโอมือกันนอนดีเซียเนี่ยอาเมียสาดีตัวหล่อตัวหล่อว่าพ่อสาควากว่าดีตัวเกลือบ้าไม่เหม็นแล้วพ่อควาเนี่ยพ่อสาควาดีเซียอามีหูสับลาดีอะปะปุงนอกว่าดีเกะก็โอทอจาแต่สิญญาณบาลน้อยใครแล้วคนเองปุถุรอดักโตโดเมเกหรือโพธาโพเมเกแล้วปุวิกนั่นเองแล้วก็มีแล้วปะพอกควาเนี่ยอัตเตนนาพ่อมือเนาะแต่เวลาแล้วพ่อมือเนี่ยโอดิเซบามาดาเวโอดาเวดิเซบามาดาเตเซนอตมีบาแก้ปะแล้วหน่อยชิซับผือว่าพ่อควายก็บาปป้อนเนี่ยแกก็บาปป้อนเนี่ยปูเมื่อละว่าพ่อควายเต้าเดียโคเดว่าพ่อมือเดียกอแก่เจ็บบาดเนาะเอาคนเดียวพ่อมือเดียกอเดแต่เชื่อเวบาดที่มีมาคู่ถอดแต่เชื่อพ่อควายแต่เวดาโลแต่เลือบเลือบูดอีไงแต่เวดาดีอีเนาะมึงก็นอเสื้อชีดอกพ่อสักควายเสื้อชีตาลอยสารเลือดแหลกแพ้คือมันได้เลยแพ้คืออบบาดได้เลยพ่อสักควายเสื้อชีแต่เวดาเลือซาเวดายเนี่ยซาฮิชูบาชูตุบลอเนี่ยคูลอซาและแพคือโลกว่ามึงกันเนอบูเนี่ยโลกที่กว่าขี้เนี่ยตะคลิกรอละว่าแต่แพคือนอทุกคนนอตุบลอว่าตลอดและแพคือเนี่ยสิบพันโดว่าพันลีแพสก็เวลาวิบลอได้จุยขี้เสียจุยขี้ว่าเนี่ยเลยจ้อตุโลกอตุโลเคตุชูตุด้วยแวนนอตุมีว่าแต่แวนเลยซาคือกลับฟุบลอลิโถเราบุดีนี่เราถูกล้อหนอถูกล้อมีหนอถูกมีวะไม่แม่แล้วมึงก็นอเสื้อชีก็เดอและแพ้สก็คือเลิกชีหลอนหนอแพ้นี่เลิกปล่อยมีปล่อยปลามาเวอเวเลียนี่แพ้เวดาวีเดอโลเคเวชูเวดาโกเวดาสุลตาคริสุลตาสาดอทุลบุกล้อนี่เวอหนอตื้อเลิกบุบากูดบล้อนี่เนอะเมลบุบากูรบลอนี่ปะพอสักควาเซชีปะพอสักควาเซชีเสรพานี่เนียวบุชิกิงเงะคนละตาบุเรเกมอเนาะอัตตาโสซีละบุเนี่ยตาเล็บแผ่วคือเล่าปะมือเนื้อพันโดบุตาตักหลินหน้าแกชอบบุโสซีละตะคอดาเดือดอีแวตะกว่าแวตะกล้อนี่แวนอตะกล้อนี่แวมีนอดบุบานี่อะคอมเยอะเล่าว่าพ่อควายเนี่ยตัดสินยันนับปือและตัดเมาฉีดตัดเมาคือเมามือเมาแวนเนี่ยโตน้อได้เจ็บบ่ไม่เหม่เริ่มมึงก็นอนเสื้อฉีดแล้วก็เนี่ยและกูและพ่อแกบือเนี่ยเนี่ยเวลาเนี่ยเวลาแปรสีแปรพอมาซาดินาคนเนี่ยตัดได้หนีอันนี้นะว่าพ่อสักควายเสื้อฉีดเด้อเนี่ยออกใบบือเลยออกใบบือเด้อกูเอากูเอาปูเราได้หนีก่อนเลยมึงก็นอนเสียชีวิตก็เดอมาเวลาเด้อสิกว่าพ่อสักความเสียชีวิตได้ซะก็ยังเวลาดอกเฮ่เดือกแก่บือแต่ตอนนี้เนี่ยมึงก็นอนเสียชีวิตไม่ได้โอบันนี่เดือพ่อสักความเสียชีวิตเนี่ย
สาวีสีละหลอดาเดนีอันนี้พอพอมือแต่กันดอดาเลือเปลือยทุเปลือยแต่เวลาเลือมือนอสเซชีดอกว่าพอสักควาเซชีกระดาษตาลอสะมาดึกพอสักควาเซชีแต่เวลาเลือสาวีได้สักอีชูบายชูคูลอสะเล็กล้อนี่ว่าพันดุว่าพันลีดอกเวลาได้กระดาษได้กระดาษได้กระดาษตะโกแต่ผ้าเวบะซอถอดดึกคู่กลูเถอะเวลาดอกหลอดอกหลอดีนี้ไม่เหม็นแล้วมึงก็นอเซชีตะคอนเนี่ยคู่รสะเล็กร้อนนี่ว่าจีมาชาดอเวลาทุกคู่ทุกคู่ทุกคู่วีดอกโกแต่ผ้าเวลาขี้คอวีดอซอทอดึกคู่เกลือรอเวลาดิบออทอคู่เวลาดิบหมูรสะเนาะตุ่มรอนี่ตื้อเมย์มือบาลเลอร์แต่จูคามุกคู่ให้จูร่าเนาะพอสักกว่าเซชีเซรุมันเนี่ยอดึกคู่เตอร์สูนอเจมุกคู่ที่เราบาดเจาะแล้วเดือบุลละโอเวลาที่เสร็จเลยไม่เหม็นแล้วมึงก็นอนเซชีอ่ะเด็กคนละคนเลยสู้มึงก็ชื่ออย่างโอเวลามีเวลาเซ่มึงก็ชื่อมาสันนี่เนี่ยคนนี้พอสักว่าเซชีเสร็จผ่านเนี่ยแกจีโอเกลมึงก็นอนเซชีอ่ะเด็กปุ่นยิ่งแปรไอ้ยี่ไม่แม่พ่อหมื่นแต่เจอพ่อควาแล้วต้องมาไปตรีลอนซาแท้ดอกอะไรแต่มีแล้วพ่อควาเนี่ยได้สิ่งยังไงบ้างก็ยาเวรต้องบ้าป้าพ่อมือบาดเจ็บเชียวอาคุณเองป้าพ่อควาสีรุ่งผ่านเองตัวบาดจืดร้อนซาตัวบาดเป็นตัวร้อนซาเริ่มมาดาซีเรกาอดาซีเรกาพี่ตามมาดาซีเรกาเนาะดื้อด้วยป้าพ่อมือตุ้มมีวะป้าพ่อมือเตะเชือดีเนาะมากระดาษเปลือกป้าพ่อมือเตะเชือกเนาะป้าพ่อควาเริ่มทาบูดออีกใครเนาะเนาะทาเปลือกเนี่ยเนาะป้าพ่อควาในใส่เชือดเนาะสีนาทีเลยจีบเอาต้นหนาเวบิลบาเดพระชีแกไม่กรอกกรอกไม่เนี่ยละเพราะมือดัวเลือดทานดีเลยจ้าเลยก็หนาระหว่างเนาะเพราะมือได้เวลาเลือดจิ้มเมจจักาถอบ้ามูล้อพักรินหน่อยกี่ชูพอควันหนาหูเขาเวดูล้อดอดถดลีขอล้อใส่เชื้อเวดีแจ้ดูบุลบาแต่ล้อพักรีว่าพอเหมือกี่ชูก็งามอ๋อภาษาไทยอาตากุจอมเอาภาษาปะบ่มีบ่ปานเลยดื้อด้วยนาจีนาจัวได้เสบ้าอัตกุตะชางจ่อมาอัตชุมุชุมาจ่อมาหรอบ่ชาแล้วก็เตือนนี่พระพ่อมือเด้อพระพ่อกว่าแต่นําเปิ้ลละเกียซะตะดื้อด้วยจีละซะนี่ตะเมตละบาวะพ่อมือเด้อบ่พ่อกว่านี่อัลโดดิซะซออัลเหลือเปโอดิซะซอพ่อมือได้ชี้นี่บ่พ่อกว่าบาพ่อกว่าตะโดนี่บ่พ่อมือบาตาดีตาโดยเนโอเวดาเลตาเลือบเลือบเลือบบุตาเลือบเลือบเลือบแต่เวดาเลือบเลือบเลือบเนี่ยพ่อมือเดือบพ่อพ่อควายขี่ไก่เชนโนอุสก็พ่อมือเดือบพ่อควายขี่ไก่เนี่ยทศตรอล้ออันอยู่อันอยู่อาจจะมีละละก็มีก็มีอาจื้ออาขออาโคสาอานาเดอันนาอาเมสาอาเมคลีอาโคปูอาโคโบดอเลอร์เกลือกันเนี่ยก็มีก็มีเดาจะมีเดาจะมีเนี่ยอันนี้สสลสาก็มีเพราะเหมือแต่อาจื้อโอจีเพราะควาจื้อโอจีเพราะเหมือขอโอจีเพราะควาขอโอจีอากุสาโอที่สสอันนาเดโอที่สสอันนาโอที่สสอันเมสาโอที่สสอันเมคลีโอที่สสอันโคปูโอที่สสอันโคโบที่สสก็มีเนี่ยโอที่สสล่ะทุสตรเวลาก็มีก็มีนะโอตมีเลทุสตรเวลาเดออาตาโตโอบาเดือดอู่เดือดมีเวลาหลีเดือดทีพ่อมือเลยอันหลิวพ่อคว้าได้ดูบ้าเห็นเราพ่อคว้าพ่อคว้าเลยอันที่พ่อมือเลยได้ดูบ้าเห็นเราพ่อมือถูกเราเลยวิถ้าเป็นเนมก็ชื้อเนี่ยพ่อมือเดือดพ่อคว้าเลยบ้าอู่คืนเราเกียร์ซะบ้าอู่ก้าอู่ก็เต็มเนี่ยเราเกียร์ซะบ้าตัวจืดมาจืดเราเกียร์ซะแต่พ่อมือเลยอันตาโอ้ก็มีเลยโจดีดมีมีเวลาเลือกพ่อควายกี่ชุดคันนี้อาคุณเนี่ยพ่อควายบ้าโอหรือเปล่าเนี่ยแต่พ่อควายเดออัตตาโอก็มีเลยโจดีดมีมีเวลาเลือกพ่อเหมือกี่ชุดคันนี้อาคุณเนี่ยพ่อมือบ้าโอหรือเปล่าเนี่ยพ่อมือโอเดอร์กาโอดูคอเตอร์ตื่นหรือเปล่าพ่อควายเจก็โอเดอร์กาโอดูคอเตอร์ตื่นหรือเปล่าบ้าโอหรือเปล่าเนี่ยเราสั่นเนี่ยจากคอดีสักทีกลัวเนี่ยก็บ่าวเวลาที่ว่าจะป้าโอดป้าเนี่ยแกดาติกโลดเซมาดิซาสกีเตเนี่ยอัตถุโอดป้าอัตถุคิดทูเนี่ยพ
พระทานเกลือบะก็มาโอเวลาดอกทูลุยทูดอกก็บาโอเวลาขีปะอคนนี้บ่มีประปาแต่ผู้เวลาเลิกบ่พ่อมือเด้อบ่พ่อควายนี่บาอุสกีบาอุสกอบาอุกะอุดนีละซะบัดโตจื้อมาจื้อละซะพ่อมือโตบานี่ติเสบาพ่อควายโตโอบานี่โอติเสบาไปเต้นหน้าละซะติเสบาไปจี้เออละซะติเสบาพ่อมือเด้อบ่พ่อควายนี่อันเหลือเปื้อโอ้ดิซะซอละอันโลโดดิซะซอละเด้อเตเวดาละทาปูเตเวดาดีอีเนาะสกิตเตอีลาอีเลเตสกิอีลาอีเลโอดีมือโปโอเตเซโอดีควาโปโอเตเซโอสกัตทิวาซาเซโอเลมิเตเลปราเตสกิตเตอีลาอีลอเตสกิอีลาอีลอโอดีมือโปโอเตญอโอดีควาโปโอเตญอโอสกัตทิวาซาคอโอเลมิเตเลปราคลอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพรบงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในพื้นที่กรุงมอสโกตอบโต้การโจมตีของรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งก่อนเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประมุขผู้นำประเทศอาเซียนจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถิตย์สิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงเวลานี้ทั้งการสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนและเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเพราะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล AI เทคโนโลยีใหม่ๆภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมที่ประชุมได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน4ฉบับได้แก่ด้านปฏิญญาคาซานคริสต์ศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสต์ศักราช2026ถึง2030ปิดท้ายที่ประธานาธิบดีทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันมุ่งหวังเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีหากสหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซเดินเรือเสรีนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่จะแก้ไขสถานการณ์การสู้รบการถอนกำลังและหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านภายใต้การตรวจสอบระหว่างประเทศแต่ยังต้องมีกระบวนการการพูดคุยอื่นๆเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรและที่สำคัญสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยติดค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการณ์พลังงานดีขึ้นและเมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วยังจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซียและที่สำคัญคือต้องหาพลังงานทางเลือกอื่นด้วย ขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากกว่าระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3: สงครามยุติลงอย่างน้อยเนี่ยภาพของบรรยากาศการลงทุนเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางแหล่งผลิตใหญ่เนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะนะครับในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็ใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤต
4: นายพาราดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
5: 10,000 ล้านที่ได้มาเนี่ยก็จะโอนกลับมาที่งบกลางแล้วก็จะดูถึงความจำเป็นในคำขอใช้งบกลางต่างๆที่ได้ขอเข้ามาว่าหน่วยงานไหนมีความจำเป็นมากน้อยกว่ากันอย่างไรแล้วก็ทางกฎหมายแล้วอันไหนที่จำเป็นต้องใช้หรือเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
4: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเป็นเวลา3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้ต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงการไม่ได้ดูแลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดนักลงทุน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ว่าส่วนตัวได้กำกับดูแล EEC มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบได้เร่งผลักดันการพิจารณากฎหมายที่ค้างสะสมจากหลายรัฐบาล จนผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ EEC เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งได้หารือกับนายกรัฐมนตรีและเห็นตรงกันว่าภารกิจสำคัญในระยะต่อไปคือการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่ EEC ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมนำเรื่องนี้กลับไปดูแลขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังมีโครงการขนาดใหญ่ต้องให้การสนับสนุนในพื้นที่ EEC จึงเห็นว่าควรกลับมาติดตามงานด้านคมนาคมจะเหมาะสมกว่าเพราะหากต้องทำงานทั้งสองด้านพร้อมกันอาจไม่ประสบผลสำเร็จและที่สำคัญช่วงนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างประเทศและเจรจากับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในต่างประเทศสามารถที่จะเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ได
7: ้ควรจะเป็นเรื่องของการที่จะไปเรื่องของการดึงผู้ที่จะมาลงทุนใน EEC ในส่วนนี้ก็เป็นที่ตกลงกันว่าโอเคท่านนายกยังไงก็ช่วยรับเรื่องนี้กลับคืนไปในช่วงนี้ท่านก็เดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดนะครับก็คิดว่าท่านน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศนะคือหรือนักลงทุนนะฮะก็สามารถที่จะคุยแล้วก็ชวนมาลงทุนใน EEC
6: ส่วนกระแสข่าวที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสะท้อนความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะระหว่างตนเองกับนายกรัฐมนตรีมีการหารือกันในทุกมิติจึงไม่ควรตีความว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งหรือรอยร้าวภายในพรรคพริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระยะยาว
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นางสาวพคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปถึงความชัดเจนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เป็นนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครอบคลุมจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการลงทุนโลจิสติกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสีเขียวโดยโครงการแลนด์บริดจ์ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้กรอบการพัฒนาดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นการจัดตั้งกองทุนตามร่างกฎหมายขณะเดียวกันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลภายใน90วันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
9: โครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราคิดกันมานานไม่ใช่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะกำลังหาทางออกคือเราต้องการหาโอกาสให้กับพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ภาคใต้ของเรานั้นขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับประเด็นความเหลื่อมล้ำผมเห็นว่าความกังวลนี้เป็นความกังวลที่รับฟังได้และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลถึงได้นำบทเรียนจาก EEC มาปรับปรุง SEC จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้นและให้มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น
8: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการพัฒนาภาคใต้จะไม่ใช้รูปแบบเดียวกับ EEC แต่จะนำบทเรียนที่ผ่านมามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับภาคใต้และประเทศในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ TH

0: ปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันต่อมาในปี2568ได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือรู้จัก AI จำนวน20ล้านคนภายในปี2570ก่อนที่กระทรวง DE จะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี2569เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชน
1: เรากำลังจะบอกว่าทำยังไงเพื่อให้เกิดในวงกว้างนะประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายนะตอนนั้นพอดีเราก็เลยว่า upskill reskill แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้คนเติมให้คนรู้ทักษะทางด้าน AI ให้ได้บริวงกว้างให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าโครงการเกิดแบบทันทีมันมีแนวคิดนะมีเพราะมันมีเป้าหมายมาแล้วมีแผนหรือ action plan อยู่ภายใต้ master plan อะไรก็มีมาแต่ว่าพอมาประกอบร่างเข้าไปแล้วก็มีลักษณะของที่มีการรวมของ generative AI ไว้เข้าด้วยกันและสร้างระบบกลางขึ้นมาเพื่อเชื่อมและให้คนใช้สามารถเลือกใช้ได
0: ้สำหรับการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE นายพัชระยืนยันว่าได้ผ่านกระบวนการกันกรองและจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนโดยโครงการ TSAI Passport มีการศึกษาออกแบบและเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนลงนามสัญญาเมื่อวันที่14 เมษายน 2569ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมเกือบ1ปีไม่ใช่เพียง31วันตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์สวิสาปทุมมารายงาน
2: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและนักแสดงชื่อดังพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา10 นาฬิกาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24 จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่พบธุรกรรมบางส่วนเชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2559สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน

0: ่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียในวันนี้ทำให้อาคารที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ยังส่งผลให้สนามบินทุกแห่งในกรุงมอสโกต้องปิดให้บริการชั่วคราวทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องล่าช้าออกไปด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความชื่นชมกองกำลังยูเครนที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีกรุงมอสโกพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียโจมตีดินแดนของยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่เมืองคาซานทางตอนกลางของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราว700กิโลเมตรกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียรายงานว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสโดยผู้นำทั้งสองประเทศพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อความคืบหน้าในกระบวนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีประโยชน์ร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สหรัฐและอินเดียตั้งเป้ายกระดับการค้าทวิภาคีให้สูงถึง $500,000,000,000ภายในปี2573ขณะที่นายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียในสัปดาห์หน้าเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้ารอบใหม่ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็น

พระคุณาภาคู่เป็นเพลงของครูพิมพ์สมัยเป็นผู้แต่งเพลงของคณะจารุกนกดิฉันเล่นละครกับจารุกนกก็เลยได้อัดเพลงนี้ด้วยค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้โรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับกัมบะโอซาก้าเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้าไทยแลนด์เทรนนิ่งแคมป์2026คัด2ตัวแทนฝึกซ้อมต่อประเทศที่ญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิจยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกัลยาณสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์ทัพพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์และสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรทัพพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้
2: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่มายชโยรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและภัยแล้งรุนแรงจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโยขอให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานวางแผนการเพาะปลูก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจากการติดตามค่าดัชนีขององค์กรระดับนานาชาติโนอาพบว่าในปีนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงสูงขึ้นจะเห็นผลกระทบกับประเทศไทยที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีและทยอยอ่อนกำลังลงกลางปีหน้าแม้ภาพรวมเอลนิโยจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ขณะที่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
4: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะมีค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงเนี้ย มันจะมีลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเชิงของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษ
3: สำหรับการบริหารจัดการน้ำล่าสุดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีออกมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคาดการว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยเติมเต็มอ่างเก็บน้ำและบรรเทาภัยแล้งที่รุนแรงลงได้พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกอย่างรอบคอบนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งปรับแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญเน้นคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำป้องกันภัยแล้งและปัญหาขาดแคลนน้ำ
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมและการเข้าสู่สภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีจะส่งผลกระทบทำให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ทั้งนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้สทช.ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนรับมืออย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมเตรียมพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณฝนใหม่เสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพิจารณาซึ่งแบบจำลองนี้จะถูกนำไปต่อยอดวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและดินถล่มอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาพรวมสถานการณ์ฝนจนถึงปัจจุบันพบปริมาณฝนตกยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10แต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมน้ำหลากและดินถล่มได้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับเตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรส่วนสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศจนถึงวันที่17มิถุนายนมีปริมาณน้ำทั้งหมด 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 2,943 ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่490ล้านลูกบาศก์เมตรโดยได้ประสานกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อสร้างสมดุลน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกกิจกรรมควบคู่กับการกักเก็บน้ำหลังสิ้นฤดูฝนให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาและคลองกำแมงจังหวัดระยองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
6: ร้อยเอกหญิงประดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาคลองกระแมงอำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 4,400 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ5ปีพ.ศ. 2570ถึง2574เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดระยองโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ทั้งระบบโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผันน้ำส่วนเกินจากคลองทับมาไปยังคลองกระแมงการปรับปรุงคลองกระแมงให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้นตลอดจนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและสนับสนุนการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองลดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำรองรับการพัฒนาเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นดำจากงานรื้อย้ายแนวท่อที่บ้านฉางจังหวัดระยองกำชับการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขโดยด่วน
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นและเกิดตะกอนเฉียบพลันจากงานรื้อย้ายแนวท่อในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหน้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางพร้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งตรวจสอบสาเหตุและดำเนินมาตรการแก้ไขในทันทีซึ่งกปภ.สาขาบ้านฉางได้ดำเนินมาตรการฟื้นฟูคุณภาพน้ำเร่งด่วน3ด้านหลักด้วยการระดมทีมช่างเข้าระบายตะกอนในเส้นท่อตลอดทั้งคืนรวมกว่า50จุดและดำเนินการซ้ำในพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีตะกอนตกค้างในระบบท่อส่งน้ำด้านที่2คือการส่งทีมตรวจคุณภาพน้ำลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อตรวจเช็คและเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจถึงหน้าบ้านประชาชนทั้งในบริเวณสวนสุขภาพซอยโรงน้ำสนามกีฬาหมู่บ้านสินทวีปาร์คคลองทรายสวนตะกาดและพยูนเพื่อยืนยันคุณภาพน้ำที่สะอาดปลอดภัยและมีความโปร่งใสและด้านที่3คือการบรรเทาทุกข์ประสานงานเชิงรุกผ่านช่องทางสายด่วน PWA Contact Center 1662และเบอร์โทรศัพท์สำนักงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประสานงานรับแจ้งเหตุผ่านสื่อออนไลน์พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ไขปัญหา

0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมของสมาชิกนาโต้ที่ประเทศเบลเยียมซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐและประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะบั่นทอนศักยภาพโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านพร้อมทั้งฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อแห่งไต้หวันในวันนี้ที่เรียกร้องให้สหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันโดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ไต้หวันดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพนอกจากนี้การคัดค้านการรวมชาติกับจีนไม่ควรถูกตีความว่าไต้หวันเป็นฝ่ายการยั่วยุจีนจนก่อเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคทั้งนี้สหรัฐรับรองหลักการจีนเดียวแต่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐยังมีพันธะกรณีในการจัดหาศักยภาพด้านการป้องกันตนเองให้แก่ไต้หวันซึ่งเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่บ่อยครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางวิริยันติปุตรีวาดานารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอินโดนีเซียตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว19ล้านคนภายในปี2570โดยมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการสร้างงานและสวัสดิการสาธารณะนางวิริยันติกล่าวเพิ่มเติมว่าภายในปี2570ภาคการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียจะสามารถสร้างมูลค่าซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศมากถึง 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังตั้งเป้าเพิ่มรายได้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึงร้อยละ16โดยคาดการว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการเดินทาง1ครั้งจะอยู่ที่ 1,497 ดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอลนัดแรกทีมชาติกาน่าเฉือนชนะทีมชาติปานามา1ประตูต่อ0เกมนี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสนุกสูสีจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+5 กาน่ามาได้ประตูชัยจากจังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเต้เปิดให้คาเล็บยีเรงยี่ชาร์จจ่อเข้าไปช่วยให้กาน่าขยับขึ้นไปรั้งรองจากฝูงกลุ่มเอลได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปของกลุ่มแอลปานามาพบอังกฤษในวันที่24มิถุนายนเวลา3นาฬิกาและกาน่าพบโครเอเชียเวลา6นาฬิกาวันเดียวกันส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันในกลุ่มเคโคลอมเบียโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถานน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้3ประตูต่อ1โปรแกรมต่อไปของกลุ่มเคโปรตุเกสพบอุซเบกิสถานในวันที่24มิถุนายนเวลา0นาฬิกาและโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา9นาฬิกาในวันเดียวกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายวันพรุ่งนี้กลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้เวลา23นาฬิกาเม็กซิโกพบเกาหลีใต้เวลา8นาฬิกากลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา2นาฬิกาและแคนาดาพบกาตาร์เวลา5นาฬิกาฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษปิดดีลคว้าตัวบิกตอร์มุนยอสปีกทีมชาติสเปนวัย22ปีจากโอซาซูน่าทีมในลาลิก้าสเปนด้วยราคา40ล้านยูโรตามราคาค่าฉีกสัญญาทั้งนี้ในฤดูกาล 2025 ถึง 2026 ที่ผ่านมามุนยอสทำไป7ประตู5แอสซิสต์จาก36นัด

0: รวมทุกรายการโรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับสโมสรกัมบะโอซาก้าจากศึกเจลีกของญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026โดยจะจัดค่ายฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลโดยได้นำสตาฟโค้ชจากสโมสรกัมบะโอซาก้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกซ้อมตามแนวทางของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญของโครงการคือจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพโดดเด่น2คนเป็นตัวแทนไปร่วมฝึกซ้อมในโครงการ Road to Gamba Osaka Training Experience in Japan ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคมนี้โดยจะพิจารณา5ด้านสำคัญได้แก่ทักษะฟุตบอลความมุ่งมั่นและทัศนคติวินัยและความรับผิดชอบความสามารถในการเรียนรู้และสุดท้ายศักยภาพในการพัฒนาในระยะยาวทั้งนี้โครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคมที่สนามโปโลฟุตบอลปาร์คกรุงเทพมหานครโดยจะเปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ 7-14 ปีผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp และเบอร์099054-5599การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 300 Macau Open 2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าคู่ผสมรอบ2เอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอนิชาจงสถานพรพันธ์คู่ผสมมืออันดับ66ของโลกเอาชนะไตเติ้ลรุธนภักดิ์อุบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตมืออันดับ13ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ2-0เกม21-15และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบ2กันตพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะฮวนไคเฮินมือ137ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-10และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบก่อนรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมหนล่าสุดเอาชนะลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จปุณณพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

0: คือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดะจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมออิโลอาสะและไกเปวิทัปปาตอง่าฮือญิมาลูจาเวโยง่าฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมออิโลทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออกตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้อหุ่นและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สุขอ0ขอฮีไม่เลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสุขอโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

ถ้าเวอเวียวเนี่ยละหุยาเตกะเลเลถ้าตะอือยอยาเวอคอลุละเซจาเลียวไรกะอบุดะจาอคอลุหะอยู่ละวิโยเมนอคือกะกะเชเวอคอตอกะเชเลจี้ใหม่คอยะลอยอคอตอกะออติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ติไลปึต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpageสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาฮินาริควายตาและก็นาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเกเพวิโย

อบดัจจวิโยยาเพื่อหาเตปอทกาดัจจวิอันยอยาเชาะขลงอ่ะคือเตปอกกะมีละแล้วเฉพาะปะโลเชตาวิงอ่ะคืออวิอันยลาหุยาติภะเกลเตเกไรกาอบดัจจขลงอ่ะคืออคอกะกอกะดักเชวิทัปปะตออรอเปแลเตกะเลเลถะตะอุยอยาวิอขลละเสจะแล้วไรกาอบดัจจขลหะอยู่ลาวิโยแมหากวิอวิอันยราหุยาเขาพ่อเชพ่อโรเชตาวิขาคิเพชเชลินาเดกาลิลิทอกาจ้าแม่ดอแม่ซแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาเชลินาจะได้เจอกันในหือไทมิงก็อคอโลแลมุยิคืออยาแพวิทัปปะตองะคือเดกาลิลิทอกาอเจอยาคาเสแพตอลาเชวิอันอากอเตปัตะในหือตอดาแล้วบุกากะกิตูเดกาลิลิกาจ้าวิดอวิเชวิจอวิเตจิลิลิพออายิเตแล้วอาชิยอตูยอยากาถะคาเดนหาซาดักไอเซแมมและยันยิเวอยากาชดิซอคอโลแลสเปอออนียันยิแลขอฮาปาจูฮาปาคอโลยันยิติชิฮีนีวันเพวิยอมและจะขอทอกันยี่ฮีนีชิขอขอมขอหาเวอเวอเนียลาหุยาติเผาเตฮาเลเลเวอยาฮินาริควายตาแลก็นาริทักคาไกเตฮาเลเลงาฮือลาหุขอไรกาอบุดาเจ้าคอโลตอกไอเทวิยอวิทยุเรดิโอเอ็มเตฮิโอฮาสติขอกิโลเฮิร์สเตไลพอเบื่อรายการยี่พอเตพอแลเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอ็ม1476พอกะไลฟ์สดติดต่อไอเทียอวิอเนียลาหุยาติผ่าลุลาและกากากามปุเวลโกติแกพอนาและอชอปะทากะเปปิและติแกออกาปิดักไอเปวิยอมและอย่าเพื่อหาวิอยากะยูเวลาตาเวซาตาอลอติผ่าไลรอจอตาวิยอมแม่จะได้คืองาหืออลอเปติรอติแกยูเวลาแล้วกาดะเจดักไอตุเวลาอย่างงาหืมยอคอลุแพกไอเชเวอจอยามุชามุยีมุกะมหอพอจาดะวิซาตาอลอติผ่าทางาหืออลอติแกยูเวลาและกาดะเจดักไอตุโยแม่จุยจอปากรมุดุนิยมวิทยาพ่อยอหือซาตาปิกาลาเวงาหือไทมิงกอคอโลยะญิติชิหินตาแลอญิชินิขอฮาปาจูฮาปาวิออยะชอคอโลงาหือไทมิงกือออคอโลแลติกาติติมุยีลามาจักไอตุเซเจเลเลกามัมมีปาโลเวมุฮอมุยีติดีมุชเวลาแลงาหือไทมุมีออนาติตอพ่อหือลาตาวิทัปปาตอติชิงตาเลนิชินิเวอยาชอคโลงาคือไทมิงเกอไลพอกาเตปอมุยิกอลามาจากไอตุโยเจติชิฮินตาเลนิชินิขอฮาปาจูฮาปาวิออยามุยิแตกาตาวิแลออชเปเซตาเลขอชเปเซคาไกจิแมเตเลกานิชเตนตาเลนชออญิขอฮาปาจูฮาปาวิออยามุยิอาจะขอยอยาไอตุโยเจเซชเปเซตาเลออชเปเซจิแมเฮกอยานิเวออยางาคือไทมิงเกอคโลอาชอบเอาปาลมุยค่ะให้มาเบหุตาวิเลกโกงาคือแท้มเหมียวนาเตตอพ่อเตฮาเวียขอเชเปเซเบหุตาวิจิแม่เตกาติติมุยลามาจากไอตุเสลอแม่จังหวัดแม่ฮอซอจังหวัดน่านจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดจี้ใหม่จี้ให้พ่อกายันเวียยามุยเตฮาเวียขอเชเปเซเคเบหุตาวิเจยันยิภาคอีสานพ่ออ้อเชเปเซถ้ามีก็ก็จะเตตออ้อเชเปเซมุนีตอพ่ออ้อเชเปเซกุฏิพ่ออ้อเชเปเซและไทมิงก็ฮอเตตอพ่อกาอ้อเชเปเซเคเบหุตาวิเจลิชกาจุยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แหละปีลาเกตาวิสาตาติพายโยจะได้เจอเวอยากามุยขอยาแผ่วิทัปปตอละจระฮาแผ่ตอลาเวรุลุฮาลุแผ่เวแผ่ปุขอวิกาลุลุลาอิกาทูมีปะมีกุยอจิลาวิชริพาทะติกาลิเลกาสาตาพ่อหาอยู่และคาเดกูให้กูฟาตะแม่และลี่ฉันได้คือเกาะจ้าและตีหลอกเกาะกิสาเลียอวิอเนียลาหุยาบาสวัสดิกาแห่งรัฐจอตาเวติกาลิลิกาคาเดนาแม่งาฮือบาสวัสดิกาแห่งรัฐออปิติโมฉันได้คือกาจ้าเชเวออปิติโมปุลาตาธาโนฮืออามีพุยกะพูบาสวัสดิกาแห่งรัฐออโคโลกาลาตาเวติภากาจอวิชติภาทกะติปอกะเกาะลงทะเบียวิจิแม่อามีไฟฟ้าหลอกกว่าเว็บไซต์หรือเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงไม่กะรีเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็วิออติออคโลกาลงทะเบียวิจิ
ใครเตะแล้วอีกับผู้ลอกโอกากาปาปานักขอหลวงไม่กาลีกาปาปาส่วนภูมิภาคโกวิออคโลเว็บไซต์ออคโลลงทะเบียนแพวิจิแม่จะแลบาสวัสดิกาแห่งรักกาจ้าเทียวิออปีติมูเจติแม่ออสติมูลงทะเบียนตาวิแลมากาเซวิโยใครเตะแล้วเรียอามีด้าไฟฟ้าหรือบาสวัสดิกาแห่งรักกาวิชติพาธากาลาไกตุวิออคาติพาแต่ตาวิแลจะเคลอแม่งาคือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยี่หิงาหาขอเชิงาขอท่าลงทะเบียนแล้วมีไฟฟ้าผู้อีกาหน้าป่าป่าผู้กาจวบวิชติภาจิแม่เอกโนคือลงทะเบียนวิอย่าขอลุมีผู้ลอกวอตีแยกาวิอาตีกาเจตีกาวิโยตีฮาปาวิอาเซฮาเลตีเชิงาบาเจเอกโนคือมีไฟฟ้าเยเวกาตีฮาปาวิอาขอลุเซฮาตีเชิงาบาอลุมากาไกจิแม่เซฮาตีเชิงาบาออเลือกไอเวลโกบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคอลโลมีไฟฟ้าผู้กาลาวิชติภามากาเจเฮโกโนฮืออามีไฟฟ้าผู้ติภากาคือวิเจเฮโกงาฮือเยกาคอลโลเชียวิเยมีมิเตอร์เกือเวงาแอมออเลือกมากาเกเจเคยแต่แล้วเรื่องอะคืออามีเยเวกาติฮาปาเวียงาชนวยอหรือมากาเกจิแม่นคือแล้วอามีไฟฟ้าผู้เยเวอคโลงาชนวยอหรือไกเวเซฮาติชงาบาอหรือไกเวลโกบาสวัสดิกาแห่งราดอคโลอามีไฟฟ้าผู้เซฮาเลติชงาบากาลาวิชริผามากาเจลิเชเวลยูฮุแต่ตาวิอเลียวค่ะบาสวัสดิกาแห่งราดจอตาเวติผามีไฟฟ้าฟูกาวิออลอยโยเรียกกองอ่ะคือแล้วมีไฟฟ้าเยเวเลติฮาปาเวียงัดชนวยออลือกไอเวลากว่ามากานาเรียกไอเตเลกางาคือเยมีมิเตอร์เกือเวติชแอมเกือเวกับมากาลอมแมเรียมีมิเตอร์เกือเวง่าแอมติหมูเจติกาวิเจเรียกไอโกเชอมีมาเยมาเวติผาอปูลอมแมเรียกาขอมีด้าไฟฟ้าเยตัวเขาข้าจอมาเวติผาลอกมากาเรียกข้างาคือเยกาขอมีไฟฟ้าเรียมิเตอร์เกือเวง่าแอมแล้วเรียกงาคืออามีเยเวกาเตฮาปาเวงาชนวยอหรือมาเกเวลอกวอกาวิเจเลเคกวออยาพอวิแลลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐจอตาวิชอติภายเจติแมลีกาลงทะเบียวิโยเคกวอซอปอติชกอนีขอฮาปาจูฮาปัมเพลาปออนาริคอยคาไกออยาแตลาวิเจเลเชเวออญอยาอหรือเกเวลอกวอลงทะเบียมากาจิแมลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐกาจาเทเวออปิติมูเลเคกวองาฮูราฮูยาไลกาคาเดมานาเจเวลอเลียนค่ะติชสนีขอฮาปาจูฮาปาเมลิฮันทาวิโอยาเกโกไลกาโดวิโอบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนตาวิยืนยันใช้สิทธิ์ตาวิลิออสเตโมลงทะเบียนวิกามากาวิเชนเพอโดวิโลเลมานาเจดาโกคาเดกอนาเฮเมเลเฮโกบาสวัสดิกาแห่งรัฐจะขอนี้ให้งาฮาขอชะก็ขอก็ได้ปอกก็ชินิแต่นี่แล้วแม่ก็ว่าวิออกคอลูแลกามากาวิรีผามาผาวิชอสหาปาติชสินทาโอเคไทยเลยเช่นกาวิโยเลยเว็บไซต์กระทรวงกลางข้าวพ่อหนูคือเช่นแพวิโยติชสินิสหาปาไทยแม่เลยชดิหาปามาเฮเลยติชสินิสหาปาไทยแม่เลยก็ขอวิ่งเนี่ยละหุยะนิมาโกเลติแล้วขาเดรอตาเซเลยอปิติมูกาจ้าเทวีติมูมาโกเลยกาจ้าจ้าเลยเยวิติโมติปอกอลงทะเบียนตาวิติโมมากุลิไม่เลติป่อยมากาจาจอลอสติปอกอลงทะเบียนตาวิติโมกาลิคาเปกะติชสนิสหปาจุไรหปาไทและกามากาผามาผาวิโอเคไทและสิแพวิโยเลจะได้คือแลมาตอลาเฮลิกามากาวิติผามาตอลาเฮแมผามาผาวิมาสเซใครแต่แลเลลงทะเบียนเวออญอยาแต่ละเวลจะได้หาปอคโลนิชเตนีเลขอหาปาจุหาปาวิออยาชอคโลเจติแม่เชวิออลือกไอวิลโกเลยบาสวัสดิกาแห่งรัฐจะขอยี่หิงาหาขอจะก็ขอวิออคอลโลแลก็ลงทะเบียนมาเราเจเลียวเนียวยาเชวิออคอลโลเจติอาจุยารัฐบาลพอลาวิเจเฮโกงาคือราหุยาติผามาลงทะเบียนเสวเลมายืนยาใช้สิเสวชอติผาโลโกนี่ชอตินีขอหาปาจุหาปาวิออยาชอคอลโลหาติแม่ลิมาเฮวิลโกบาสวัสดิกาแห่งรัฐออสติปุกอกาเวฮิหาปาวิออยาคอลโลมากาลาแม่แต่ก็แลเลียวเวียวเนลาหุยาติกาเลเลถ้าออลอสาตาติภายูลาและจะเคชลาวิโยแม่ก็จะแลกรมการขนส่งทางบกพ่อ
อรอซาตาปีลาวิแลงาคือใบขับขี่จอวิชอติพาอาสาเกาะเจ้าวิทยาธาวุฒิพ่อลอกโกอเลียวค่าแต่ตาวิติยายาลอกโกอยู่ยอกไกตุโยเจงาคือใบขับขี่กาจอวิชอติพาเคเตแลอาสาเปยแล้วอาสาจากเกาะเจ้าวิออยาวคโลใบขับขี่ตีเสพผ้าอาสางาชะงักขออลือมาเกลแลใบขับขี่อาสาเปือวิติขออลือมาเกวิลโกปุลาตาทาวิออยาลโกงาคือแม่สุแม่จะสีนิโมวิติพาแตวิโยบรินะวิติภากากาเกาะตีมาวิโยยักฆ่าวิสพ่อกรมการขนส่งทางบกพ่ออเลียวฆ่าจะได้พาอยู่ย่อแลงาคือใบขับขี่จอวิชอติพาอาสาจากเจ้าวิออยาโคโลไว้ช่วยฮะติปิกาตัวออยามากาลมอตัวอโปงาคือมียาติพาใบขับขี่จอวิชอติพาอาสาปุ้ยและติขอลืมมาไกและงาคือใบขับขี่ออเสพางาชะงาขอลืมมาไกเวลโกแม่สมัยจ้าสีนิมวิติพามาแต่โอเจคาเตละบริณจอเวติมาวิชริพาทกะมาเยลเจเรียกแกกัววุฒิพ่องาคือใบขับขี่ติพาอาสาปืนเลจากเกาะเจ้าวิอยาโคโลใบขับขี่อาสาปืนกาเตขอลือตาเกจลอแมเรียอาสางาชงาขอโคมังกาฮิเวลกัวบุลาตาทากาติจอมือเวแม่สมัยจ้าสีนิเวบริณมาวิชริพามากาติเจเรียกข้างาชงาขอลือไกเวลกัวบุลาตาท่าตีหลามือจอเวเคเล่ใบขับขี่อาสาจ้าวิลโกคาเบียกาเกาะเตตุโยนาเลชออาสางาชะงาขอห่อวิชอติพาเจติจิแมเอกชะกากรมการขนส่งทางบกพ่องาฮึมมียาใบขับขี่ติพาอาสาปือวิทยาท่าลีงาคืออาสาจาใจวิออยาโคโลออยามากาเยมอตุออโปออเลโอคาติพาปีปาตาวิเจและลีงาฮึใบขับขี่ออสเตเวมาโกไม่เลกาลีงาฮึใบขับขี่ออปิเตโมนาเลอาสาปืนและรีบใบขับขี่อาสาปืนและจะก่อใจวิลโกกามาจอมาแพวิแลรีบใบรับรองแพทย์จะได้มากาจอวิโยรีบใบรับรองแพทย์มาจอวิลโกใบขับขี่เต็มมากาแม่เลี้ยวค่ะจะได้มามาอยู่บาเหตุแม่แล้วก็งาฮื้อใบขับขี่มาจอจอเหตุวิออสเตมูออสจะก่อเตวิลโกกาใบรับรองแพทย์กาอยู่ไกวิโยไม่เลยกาลีงาฮื้อใบขับขี่จอและอาสาปืนวิออย่าคโลจะก่อใจวิทยาท่าใบรับรองแพทย์รีจะได้พาคาเดกาอยู่ไกวิโยเลเซอร์อยู่นะเชียวแม่กับคลินิกออคโลนี่คือลุยเลจะแตะเพวิโยเลจะแตะนี่แหละมอสลาอุทากปีวินะใบขับขี่อาสะจะเกาะใจเตเวใบขับขี่จะเตเตเวใบรับรองแพทย์คืออาโกแหลมอกาโทปีเวเรียกแกว่าใบรับรองแพทย์จะได้พาใบขับขี่ออสเตเวมาโกอาสะเปื้อแล้วเกาะเจ้าวิออคโลมาจอมาแพทย์เจแม่เรียกมาหนอใบรับรองแพทย์มาจอโกมาเตล่าแม่เรียกจะกาอยู่เวลาเลงาคือราหุยัตถะโทมาลาวิโยใครแต่แล้วใบขับขี่เตวิแลออไลพ่อเตมากาแม่รีบใบขับขี่เตวิแลบาประชาชนออแต่เวอยู่และรีออปีเตมัวสากอเจ้าวิลโกใบขับขี่ออปีเตผักกะรายอยู่ไกวิโยใบขับขี่เตวิแลสำนักงานขนส่งออคโลกาเตวิโยรีชกากรมการขนส่งทางบกพ่อใบขับขี่อาสาเปยแลอาสาเกาะเจ้าเวติยาธาเรียอยู่ยอตาวิออเจติพาเลอมาจอมาแผ่เวออเจติพาอยู่เวลาเลยกันคือราหุยติพาทะโทมาลาวิโยแม่หาวิออวิออเนี่ยราหุยติพาโอยาเอดูเอติพาเชเบติเจวิออยาแลกาลูลิกุตุเวลาเจทอกางาคือชมอจิลโกมาพุมาโมจอวิออเจติพากาเชเบยาเอติพาเกโลกาลูออซอซอตอลาวิโยแค่ก็จะได้คือคณะกรรมการอาหารและยาก็เวลีจัตุดอตุเลนะเฉพาะอุปเลนยหาซาเทวิออยงาคือออปอยะปายามิเอจวิติภัทสติปิกาลาวิโยจะได้คือลีย้ายติภะยอย้ายกาลัวออสเตยากอตอลาวิสักกุชิก็วิจิแมชเวลเลียกาตุเอเคลีวิเจคาเตเลออานะชุกุจุตุเวติภากับปอวิเจเคกอนะชุกุอยู่แลลีกาตุเอจุเปียโกเลกาตุเอเชชูฮูเตตาลาวิจิแม่เรียกแกว่าจะได้คือเมาเวลิฮิจอยแยกุศลสกัดแต่ฮอเชมอเจเคเตเลออไลพ่อกะฮอเชมอเจชเวเลย้ายติเผาปูก็ดูแผ่วิจิแม่แกก็ย้ายติผาออกมาออกต่อมาติผาแต่กาเวลาวิจิแกก็จะได้คือน้าเลยย้ายติผาเลยสักกุชีก็เวเลกัดตัวเอเลยออกป่วยเคเลเวน่าเคเตเลน่าชื่อกะป่าเวจุเปียก็เลยชื่อแผ่ลาวิจะเคเวติผา
ยายกาลูจะได้ผาลิกเชเวมอวิลโกหาอยู่บาเจอแล้วก็ยายอปูเกาะตูจอวิจิแม่เชเวเลเลกาตัวนัชวูอยู่เลจุกูเปียกกาตุเชอือลาวิเจก็มาเคก็ยายงูเวเลนยูเนยูเนกวิเจเคก็นัชวูได้ผายายกาลูลิกตัววิอจิมาเฮเจเลนัชวูจุตัววิอามูยายลิกลโกทักกาทักกูลาวิจิแม่นัชวูชอเชเวทับปะต่อนะเลยค่ะก็ย้ายไปผักกะลูมาเหเจเลยนะชูจุตุเวติผาเลือเลยกะนะชูโคโรนาชเกือวิชได้ผาย้ายกะลูจุเลยย้ายกะกือเวลาโคกะจะสิจะปีเวลาโคกะย้ายอ่อสอสาพ่อแน่เวลาโคลูตุสิตุก็ตุอ่อเจได้ผาแทะต่อลาวิเจเลยค่ะก็จะได้คือออนไลน์พ่อฮอเวลาจีแม่เลยค่ะก็ย้ายไปผาจะใครเวลีกือเชเวมอแล้วก็ปล่อยได้ผาสติฮะปีเจเลยอ่อแล้วก็ตุจอวิเจย้ายอ่อลิกตัวเวก้าลูมาฮิจิเมเรียกโกชกาอยู่เวลาแล้วเรียกหือราหุยติปัฏฐาสติปิลาวิยมและอย่าเพื่อหาติปอทอกาอยู่เวลาตาวิสาตาอ๋อรอแลจะใครไม่จะที่โยแม่ลุลาแลกากาพอนาเลออกาปิลาเชเวติกาเลเลอบูจาเมติกาเลเลกาจาเมดอเมซเมกาเมฮาเลดอซาปีอบูจา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: บ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกช่วยคลายกังวลเศรษฐกิจโลกแต่ต้องจับตาการปฏิบัติตามเงื่อนไข60วัน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าถือเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศเศรษฐกิจโลกเนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงจากการขยายตัวของความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการค้าและการลงทุนในระยะสั้นอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งนี้แม้ว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกปุริมปัสสภาภาครายงาน
2: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกให้ความรู้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมได้เห็นมุมมองการพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืนพลอากาศเอกไพฑูรย์ไลเลิศประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศเป็นประธานการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกกองทัพอากาศณอาคารรณภากาศอุทยานการบินกองทัพอากาศโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่นักเรียนจากวิทยาลัยต่างๆของกองทัพอากาศเข้าร่วมในกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้4โซนหลักเช่นการป้องกันประเทศสีเขียวการเสนอเน้นย้ำเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีการคัดแยกขยะการจัดบรรยายในหัวข้อแนวทางการจัดการเรือนกระจกในภาคความมั่นคงโดยนักวิชาการเชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการเสวนาในหัวข้อยุทธศาสตร์ทับฟ้าสีเขียวสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคตเพื่อประกาศกิตติคุณแก่ผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะหน่วยงานต้นแบบที่ผ่านการรับรองโดยโครงการ LESS บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่มุ่งมั่นขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่นายกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมุ่งพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
4: นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคปก.เห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะอาทิการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์การจัดการบ่อขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้พื้นที่ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมได้เน้นย้ำถึงแนวทางนโยบายการยกระดับสปก.จากหน่วยงานผู้จัดสรรที่ดินเป็นผู้มอบโอกาสแก่เกษตรกรผู้ยากจนผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งจะบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและกรมชลประทานรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยตั้งเป้าหมายว่าในปีงบประมาณ2569จะต้องดำเนินการจัดสรรและยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 200,000 รายชวนันท์มาลีรายงาน
2: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง1.50 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ที่ยังคงราคาเดิมส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง1.30 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลที่คงราคาเดิมโดยการปรับลดราคาครั้งนี้มีผลตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกัดูอาคาชอเจอกัดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอโอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอร์มิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อจ้อเกเนอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจ้อนาลูเนื้อเกเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กากตินาโกลุคุมยาวยศาดูเจียงหลังในยานีเมื่อสปสชโยอานาลูกาดูยมือยศาดูลันยาวนาโกลุคุมยาวอุตายศาดูเจียงหลังในยานีอุลูแม่ซาพิโลเดอฮอผู้เจอเดอกาดูฮอลวยยาแม่ซาพิโอปดัวมาเมื่อเจ็บเกลันยังอลาและอันตาสาวในชอเชอไอโอดินยศาดูนีหลังในเอแม่เอชไอวีอามังเนจังมาบินย่อยกระดูยากาบิโอฮามะสุดอังเชฮอชิโชอุตาลาซาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายุดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุมนิซุมโยกานาลูกะดูเมเด
2: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออิสันิกามาลาวเน่กามังขากาไก่กุญยาเออยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาเล่นึมาอันนานากาแม่เลี้ยงเน่แม่ชนยังอายิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซุนิสิโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่นี่เออโกเย่งา

0: โอ้โบดาด้า
1: โอ้โบชอปเปอร์
0: มาซุ้มค่ะ
2: ก็ว่า
0: เนาะจง
3: ก็ดูทำไม
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

我只怕我都他妈了，也你要啊那路呢？得也你要得，也你要你们接呐？叫那叫二那个那克拉梅也你要老晚跑的哈？是不的，那块安那查拉俺的也你要得，他们那老也你要你们接哪个呢？哎呦，出门那天花路哎，叫他妈也你要老和干苗木多呢的也你要得。ก็มีอุโมงค์น่าขอเนี่ยสวทเชียงใหม่และแม่เนี่ยยังนี้ว่ายังนี้จะน่ารู้จักแท้เนี่ยน่าหาเราเลยน่าหาย่าแม่ยังนี้เรามาข้อไปเนี่ยน่าหาแม่เฟซบุ๊กไปเนี่ยน่าหาแม่เดี๋ยวยังนี้เดี๋ยวมาข้อไปก็ดูน่าขอเนี่ยเอเอ็มที่พักเอียสิเชกกิโลเฮิร์สพอปะแล้วเนี่ยใจที่ว่าปะก็ดูน่าขอเนี่ยเธอเนี่ยล้อเฟบูฮปาล้อเลยอย่างนี้เฟบูฮปาชมยอนาล้ออย่างนี้สวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์สเธอรู้ว่าแม่เดียอย่างนี้เดียเธอก็เธอพอในขอนี้นะหันยังแม่อย่างนี้ล้อน่าอยู่หาก็ดูแต่มังเงอล้ออย่างนี้งานในเฮก้าอย่างนี้เนี่ยก็จะกลายกลายในเฮล้ออยู่หาหน้ารู้ว่าเฟบูฮปาจะเดอล้อ

가급하러레이니아콜라이코체레에테전에냐메데예녀데아드아카로그가조코냐피부자나야나하크파데예녀데예님찌야로예녀가코요미아코람타자레예녀자가에가네파게러레이니르타바호파가코메에로하예니네가던추가코메에데예녀데아카노로เธอเนี่ยอายามนาลีเชื่อหลังเกินนี้จะยกเกินเราคุยเราง่ายจะกะเอกะด่านเนี่ยบิสิบิกามาเดียเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเราเนี่ยเธอเนี่ยก็คอยเหอจะกะเอกะด่านเนี่ยแต่มันเงยเราเลยเนี่ยไอ้เนี่ยไปเบียดเลยยานาหาดาผาเราเนี่ยเดี๋ยวอาขาต่อช้าขอนี่พอเนี่ยบินาหาดามาเนี่ยเราถ้ามีเนี่ยช่องแถนเนี่ยน่าหาเนี่ยแต่เดียเนี่ยเดี๋ยเพราะเนี่ยร้อยเงี้ยยี่นี้ยี่ปนเอาลูกเราถึงจุฬาเงี้ยยานาหาดังเงี้ยร้อยเงี้ยที่อาณาแล้วเงี้ยเนี่ยก็จะกลายเอ็กซ์เฮอร์เราเลยยี่นี้เฮอร์นามาเชื่อสิญญาลังหมอนยาสิเล่แล้วร้อยเงี้ยน้าขอนี่เธอเงาหน้ากาฮอปาโลมึงน้าขอเนี่ยเงาฟิบัวปาโลแล้วขอเนี่ยน้าหาเนี่ยรอเธอเนี่ยเงี้ยชอเลยเนี่ยไม่ได้ยี่เงี้ยเด้งาสิญญาน้าขอเนี่ยงาเยี่ยนี่เอ็นเนม่าแล้วขอเนี่ยงานเนี่ยเอ็นเนดูเหอะรอที่กว่าน่ะเยี่ยนี่ขอเนี่ยเฮานำมาเชื่อสัญญาเราหมอนี่สิเลยเราเนี่ยช่องเหลือเนี่ยง้าขอเนี่ยมาสัญญาน้าขอเนี่ยสัญญาเดือเราเลยเยี่ยนี่น้าหาวเนี่ยรอเหอะก้าพอเนี่ยเยี่ยนี่จะกับเอกาดันเนี่ยบิสิบิกาเราน้าหาวหลาล้วงง้าขอเนี่ยก้าสัญญาเดือน้าหาวเนี่ยเยี่ยนี่ที่โปละพัจจาเอกขอนะมาเดเยเนี่ยเดทมินาเกเจกกอโลจาขอเนี่ยเราเงชองเลยเนี่ยนะฮะเลยเนี่ยแม่เมื่อนะขอนี่ต่อช้าฮือกาฮือในช้าอเยช้าเราอายุฮือในช้าอะโดฮือในช้านะฮะหมอเมียเลและยานะขอนี่เงชองเลยเนี่ยรอช้างเลยเนี่ยแม่เดเยเนี่ยเดนะที่ขอรู้เวจอดามาเยเนี่ยรอฮือกันเนี่ยนะยี่เนี่ยอันเนาะจะเมตกาเอกาดันเนี่ยมาเดียเนี่ยเดียนิมจีเฮก้าลอยเนี่ยทงจืออาเดืออาคาอันเนาะนะอยากที่น้องฉลาดงาเดียเนี่ยเดียบราสีนะกุศีลออาโหน้ำมังที่โหงาเดียเนี่ยไทยอันเนาะนะอินาวันพาริฮัตสบดีอันเนาะนะอันเนาะเชียบราสีนะมิถุนายนและคู่สิเดอาโหนาขอเนี่ยหยิบผ้างายาโกเชวูงาเดเยเนียเดเฮนาขอเนี่ยโคโตลาโตล้อเยนี่เนทงเจอนิมจีอายามเมลักเฮเยเนียวกาล้องานเนี่ยก็กอลแหลมถ้าเฮมายาจักรเอกาดันเนมีนายเดตัชติบยุมเล่พนาหาดามาเยเนียว

出卖药业啊，出卖药业啊，是啊。我把毛个来啊，阿虎要你念叫俺啊。出卖药业念叫俺。出你阿妈毛。

婆老趁你呀、啊，你啊，你到马的老面菜都多都看马过啊。俩娘听你啊，我菜当得了娘，听多啊，我菜。

后老马好老农拉老马的你老面面老马个老农

妈妈的脑草毛切了草草的我拉面草脚阿德提的然后草毛要拉脚手后我拉面

马路江哎，阿德马肉毛儿，阿萨马家，阿德马通毛儿，阿多。

Gale,

0: 妈可来妈去普罗啊。
1: ชั่วโมงหน้าโทรมาถามใหม่นะได้แค่นี้เองโอเคครับไปฟังข่าวครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางยกระดับการคมนาคมและการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ควบคู่ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างเข้มงวด
3: นางสาวราริดาเพื่อที่วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน3มติเพื่อให้กรมทางหลวงชนบทสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่8ไร่สำหรับดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก่อนดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเป็นโครงการสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้มีระยะทางรวม 2,527 กิโลเมตรเชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะกลางและเกาะลันตาน้อยประกอบด้วยสะพานถึงสะพานทานยื่นจุดจับรถ3จุดจุดชมวิวบนสะพาน2จุดและถนนเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากการใช้แผ่นขนานยนต์บรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโครงการดังกล่าวได้รับการอนุญาตในหลักการจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2565และได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 1,800 ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้ต่างประเทศ 1,260 ล้านบาทและงบประมาณแผ่นดิน 540 ล้านบาทปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมด้านที่ดินและการดำเนินการต่างๆแล้วผลิตชาติขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายืนยันกองทุนไม่ได้ขาดสภาพคล่องพร้อมเตรียมกรอบวงเงินให้กู้ยืมกว่า 48,000 ล้านบาทเพื่อนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2569
4: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีสถานะขาดสภาพคล่องมีนักศึกษาที่รอการโอนเงินกู้ยืมจำนวนมากและยังมียอดหนี้ค้างชำระสูงยืนยันว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายังคงดำเนินภารกิจสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดโอกาสช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินให้กลับเข้าสู่ระบบการชำระหนี้ปัจจุบันกยศ.มีผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับโอกาสทางการศึกษามากกว่า 7,400,000 รายเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 850,000 ล้านบาทและในปีการศึกษา2569กยศ.มีกรอบวงเงินให้กู้ยืมประมาณ 48,000 ล้านบาทเพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาประมาณ 780,000 รายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาทลายขบวนการสวมสิทธิ์เด็กนักเรียนอักษรจีในจังหวัดเชียงรายจับกุมอดีตปลัดอำเภอและเครือข่าย8ราย
5: กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานปปท.และจังหวัดเชียงรายแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาหลังขยายผลจากการจับกุมชายต่างด้าวพร้อมเงินสด 140,000 บาทเมื่อปลายปี2568ผลการสืบสวนพบขบวนการนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์เป็นนักเรียนอักษรจีเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบรวม19รายโดยมีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นสมาชิกอส.และเครือข่ายร่วมกระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายจับ27หมายเข้าตรวจค้น6จุดจับกุมผู้ต้องหาได้8รายพร้อมยึดเอกสารคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและทะเบียนนักเรียนอักษรจีกว่า491รายการเพื่อใช้เป็นหลักฐานขยายผลดำเนินคดีทางนี้จังหวัดเชียงรายเตรียมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานสำนักงานปปท.ต ตรวจสอบเส้นทางการเงินขณะที่กรมการปกครองยืนยันจะเดินหน้ายกระดับระบบทะเบียนป้องกันการทุจริตและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มงวดต่อไปวสินต์ คำพีระวงศ์ สวทช.เชียงรายรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงาน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ
2: ้โอมิชเปอร์
1: เมืองสุนคา
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
6: อวันนี้คนไทยทุกคนที่อายุ50ถึง70ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทุก2ปีที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงใช้บัตรประชาชนสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นหรือจองคิวได้ที่แอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคดูแลคนไทยห่างไกลจากภัยร้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
7: แ อมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
7: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
9: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: Son nặng, tiền tiến, nên mơn con, ăn sau mẹ, lại muốn mong, thì lục lang nắn, mi hiểu xa tứng. Giám kỳ khẩu, mong cơ, mơ lùng lá, giám tiến kín, mong cơ, mơ vô giá. Thở thương tá, để tái, xài giấy thả, món lục rồi, tịt tá. Mơ lưng mướng.
1: พี่น้องเขาสนใจไข่ปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
2: แม่มาตัวนั่นลีฮักน่ะเน
3: าะใช่แล้วลูก
2: มาตัวนั่นลีฮักน่ะป้อครบข้าวอมเป็นสังคายโยแม
3: ่มามันลีฮักก็จังเป็นมาอันมีเสื้อมาหย่องอยู่ป้ออําไรกว่าซ้ํายายาเฮกังสังว่าลูกย่าครบลูกจังและย่าก้องมาหย่องมามานําเออนะลูก
2: โหลีโกเต้ค่ะ
3: ใจเย้าลูกลีโกนาตั้งเป็นใหม่หยองมาม่าในนะโดซัดอันเล่งโน้มตั้งหมดก่อจังเป็นเมือนังวูเป้เจมเจอในสังยาครบไหนเดเลยกว่าซ้ำยาวัคซินเฮคือดันย่อนนั่นแหละสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีจังไรก่อตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าอํานั้นภายใต้เฮาว่าสัตว์หลอดเพเข็นก้นไหลกัดเย็นห่างไกลยานตั้งเป็นมาหยองมามาหนังหื้อตั้งเป็นมาหยองมามาเต็มหมดหายกว่านั่นก็ว่าตั้งเป็นมาหยองมามาในเฮาแฮงไว้ติดๆ

มือสูงค่ะมือสูงพี่น้องผู้ถ่อมเฮาค่ะกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงค่ะในวันมื้อในกอเลยมาโฮมมาชบกันตั้งห้องปล่อยเสียงจึงใช้สวทวิ่งเก้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ปืนปล่อยเสียงองตี49เสียงตั้งประชาสัมพันธ์เอิ่งจังกันเจตอนเก้งใหม่50100ค่ะกับสืบต้องตากันเข้ามาเลยข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อตอนกันภาษาความใต้ตีหมายโฟน053-819-104 053-819-104 ห่มช่วมพับตอนพี่น้องเขากูเจ้าคือกูกอกูก้น3ปานเจเซียนอยู่ค่ะพี่น้องเขาอันนี้ยินชมอยู่ย่ำพ้องทะเลนั่นในแต่เป็นเขาผู้จะรายการยิงหมูขาวนุ่นค่ะมาหบทบจอมพี่น้องเขาเสียแลสังว่ามีลองตั้งใครหมอกใครลัดใครต้องตักกับสืบกันเขามาอะไรเหมือนหนังยิงหมูขาวนุ่นลัดกว่าเมื่อไกลนั่นในขาอ่อจ้องต้องกันค่ะฮือเขาขาเลยมาหบทบกันเสียเย้าในจึงพี่น้องเขาถ่อมตั้งอ้อมล้มเสียอ่ำก้าถ่อมป้าตั้งในรถในก้าโยกอถ่อมตั้งอินเทอร์เน็ตไลน์ในคาดี www.regentry.prd.go.th สไลด์เก้งใหม่สไลด์ในค่ะอำนั้นก็เข้ากับป้อมาภายไทยก็ไลดี Google สวทเก้งใหม่ในค่ะโยกอกว่าเน็กดี AM 147กิโลเฮิรตซ์ป้อเป็นดั้งฟงเดี๋ยวเลยยินถ่อมเป็นเสียงป้อเป็นตั้งเดสก์ท็อปตั้ง PC เดี๋ยวเลยหันป้าดั้งห่างดูผู้จัดรายการกำเร็วในค่ะในก็เป็นตื้อตั้งอันดีเฮาค่ะไม่เพิ่มเทียมบรรพี่น้องเขาอันทุกย้อนกันเข้ามานั่นในค่ะอ้อพบทบกันซึ่งหนังในเสียแลเดมี่ลองตั้งซึ่งหือละลายอันว่านั่นจึงเดคัดเจอมาต่อแต่แค่นี้บรรพ่อแม่พี่น้องเขาอยู่อำห้างย่ำพ้องแต่เหลวหรือใจถ่อมด้วยเพียงความกันก่อนค่ะ

0: ราตราสังขะบ่แม่ตั้งสราในกุ่งยังนาสิเปิ้นเย้าจองยังยัง
1: แ
0: ก่เอาเราเรามาในหัดเอาตามลุกทุกก็ผูกูหัดเอาตามลุกปัดก็ผูแม่เออจองจังจังไม่เป็นคนจ่าสังคนจ่าเราจองจังจังมันทำมีน้ำต้อนต้อนมีคุณตาเจ้าเก่าสิงกาชื่อคือเจ้าเก่าลูกล่างนั่งมีเจ้าเก่าก็ส่องมีพันดีไร
1: ม
0: ีไรเพราะว่าผู้กินเรามาป้อลูกป้อเมพินลูกพินเมผู้ไหนลูกล่างดังเจ้าจังดีเจ้าเกี่ยวลูกล่างนั่งมีจังดีเจ้าเกี่ยวเจ้าเต้ดีอังเกี่ยวน้ำตาตีหล่อลงเว้ยเออแน่เป็นควันจ้าสังเออควันจ้าเราอันให้สีในสัมมีแทงมีแทงอีสังนำปาชีนั่นเนาะอันในเข็นหนาวในยาในจอมันหนาวหนาวเออในมีแทงยาเผือกยามากไหนก็แขนนาพอไล่กินกว่าจะยินมึดลิ้นเมาจอผ่านสอสุดจัดทั้งความเข้าดูรักกับไก่จังใจสุนตีปีก็อ่ำห้องน้องก็อ่ำอุดด้วยห่างพังก็คือไว้น้ำเห็นจับดูผิวแห้งยอมมาไว้เปียงเสียงคือไว้เลียนเงียดหาศอกถอยเพียจ้องเปิ้นจุ้นฉอกเปียนเงียดศอกจ้องผู้จิงกาปีหนึ่งอำตันผู้เอกันง่ายยิงมาแม่ตุ๊กน้อง มาแม่ก็ย่อมมาพ่อก็ย่อมก็ตุ๊กน้องให้จองหีบเอ้ย ให้มันเป็นควันจ่าสังจ่ายาเออจองมันแข็งแข็งเฉยอีปุ๊บอยู่ก็อันกินเราอันนำสุยานั้นเนี่ยว่าว่ามาตุ้ยห่างขังเขาเนี่ยจอมมันห่างหลี
1: ห่าง
0: หลีเออว่าอันกินเราว่าอันสุยาจอมห่างหลี
1: ห่างห
0: ลีเออว่าว่าเขากินเราว่าเขาสุยามาเย้าก็เนี่ยใจอันห่างหลีหลีอันปีสักคนหนุ่มตุ้ดนั้นจอมมันยอมมันห่างจ้าควันจ้าเราควันจ้ายาแน่พวกเผากินก็พวกผูกก็อันกินนั้นใจปีก็เป็นกว่าใจยอมเย้าจังเป็นเป็น
1: เ
0: ป็นกว่าใจยอมสิงกาเพื่อไอเราไอยากเขาเมียแน่ใจคนก็เป็นกว่าใจผู้ยาวจังเม็ดดูเม็ดดู
1: เป็นก
0: ว
1: ่า
0: ซึ่งว่าใจอยู่ในก็มันมีตาหน้าโอ้งก็เมื่อสามในซื้อว่าใจหูในมันว่าใจหูหลายๆกันนะก็เมื่อกินเราสุยามก็มันมีตาหูก็รู้ตาเด็กซื้อกินเรากินยามก็มันอ่ะพวกคนอยากซื้อว่าไอ้หูก็มันมีตาหน้ามันมันจำคนได้นะมึงคนไหนมันจำปีโกนมันจำแหงเหรอ
1: จำปีโกน
0: จ้าจำปีโกนมันเจิ่งปั้นใจเข้ามาไว้นั่นน่ะกองคนยาวเพียบตามมาของคุณยาวแห้งเหรอกับนาสมังกับนาในจังหูผมไม่ปลูกเขาไม่มองเขาจะนั่นเขาต้องสำนั่นจังมันนาก
1: ับ
0: นาสมังไอ้ทางในสัมเป็นตุ๊กเต้เนี่ยมันมีจื้อมันละลายแค่นั้นจังใจใ
1: จ
0: มาไฟอันเขากินนั่นจังเลี้ยงมาไฟสำหรับชิมไอ้หญิงสมโม่ไหนกันนะถึงว่าไอ้หญิงก็จังมันหมองมองหมองมองมันมีถือมันอะไรแกไอ้หญิงสมโม่มาข้อสำไรชื่อกามาข้อเป็นสายตัวสายกาหนึ่งจังกาก
1: า
0: เออมาข้อสำไรชื่อกามาผ่ามาสำไรยี่ปุ่นก็เองจ้ะมาผ่า ้มแล้วยิ้มหมักผ้าซ้ำแล้วยิ้มหมักยิ้มเป็นหมักแห้งนึงว่าหมักแห้งซ้ำในความใจเอาฟ้องหมักยิ้มเป็นสังข์เพราะเป็นหมักแห้งมังซื้อห้ามยอมยังแช่งไว้จึงทำตามว่าไอ้ปิ้งหมักยิ้มเป็นหมักแห้งยอมยังแช่งสำหรับไอ้ปิ้งแม่งจี้สั่งปวดผมแม่งจี้เนี่ยจื้อไงล่ะว่าผมแม่งจี้ก๋วยจั๋วมีไว้แม่งจี้สิมีมีจื้อละลายไปตรงใจใจผมแม่งจี้สั่งปวดมารวดซ้ำมีโกงก็ไม่มารวดมารวดมาบ้านนี่ผมนั่นตรงนี้แบบนี้มารวดซ้ำมีโกงอ่ะยากแก่ดูควันซ้ำเยอะมาเราสั่งมีกงยาวลงควันสั่งเดียวปั้นเมาวันเตะมากก็เลยปากดีอ่ะยาวลงควันสั่งเดียววันเมาเตะก็เลยปากดีเอวีสั่งบนลาวตั้งแต่ฮ่าฮ่าเด่นใจเหรอว่าสั่งดีกว่าเอวีสั่งบนลาวแม่สามพันกว่าแบบมีจื้อมันเลยนะครับพี่ให้สายสั่งผ่านความเอฟว่าสั่งซื้อตัวโตเจ้าก็หมักหนุ่มหมักหนุ่มทั้งเมื่อวันสดแต่ก็ขอพูดก็ในแขนตัวเองหมักหนุ่มจื้อมาหมักหนุ่มเนี่ย

0: 安徽和安徽合资呢，逛啥那么长万种。我们话在你那个梦里谈呐，在在在，我边追个差上广播，我的天，我的。别哼你去来来挂喊着开挂那边你去在路那来来要上米打那不来找门的面
1: 面打
0: 面了不来买女来好比来看着这场打那打那打那打那门门门外要过后妈打场的哦完干主的完干多还不来上的安着来的路过不来住后北台住后北海挂边呢住后北海挂边嘛呢后路你看着后走狗波咪字翻打那呢门子干下盘多不盘咪嘎盘滚打不走狗不框样对咪有那上次来呢要等待你在
1: 在啊
0: 过不来呀比如比如你买你呢后期来看着后咪
1: 打那
0: 叫以前那英仔考古过，古官当不当心？不累有累啊，又问那苏卡巴拉巴地盘那也是给地势里地咋啦怕破气？不地阿里没地呀，看么走出头，黄黄黄蒸汽 A 屁股嘛有长杂，走嘛走不呀，葫芦也是轮哦。上哇看走莫慌啊，哇嘛啦嘛哒，啥哇干路走南那阿里呀，轮面看窗，龙帕拉走把眼目晃啊，哇嘛嘛。ซึ่งหันยอกีแรกผลิตสัตว์ดังเสียงก็เลยเจ้าพระเทงกีเวงติงอ่ำอาเผอก็เลยก็ปีเฮาเลยกัดยันยันลาลาเพราะว่าขอกว่ายาวหนาในก็กูปุ่นเน็ดขึ้นหรือปุ่นอาลาหนึ่งมองก็เต็มยาวในแหละเฮาเจ้าจังก็ดีหรือเกิดช้ากันในกำหนึ่งก่อนยาวมุนโดย

ทอมด้วยปืนหูตั้งหันหังเฮียนฝากจนจนถึงพี่น้องเขาค่ะอย่าปีเฮ็ดให้ตัวเจ้าเก่าจ้อมลุยตั้งวนในค่ะอ๋อเดี๋ยวเฮือนนำเฮ็ดสังค่ะสังวาวนเย่าอ่ำมีร้องหันเจออ่ำซื้อวนเย่าสังวาอ่ำไรสังมากกว่าปล่อยมันกว่าสีอย่าปีวนเย่าค่ะเนื่องเพราะว่าก้นเฮาในมันก็มีอยู่มังลองอันถูกลีหูลีเลือเสียอ่ำหูกล้วยกาวะหลายลองอันอ่ำหูนั่นก็อ่ำหูในลีเลือเสียเปิ้นก็ลีอยู่ค่ะลองอันอ่ำหูนั่นก็ปล่อยมันกว่าเสียย้อนมันอยู่ดีว่าเฮาติดขับขึงจอมลองอันเฮาหูมานั่นไรเชิงหือในนั่นกล้วยคาอสายง่ายป้ายเจอก้นเฮาในมันตื่นแหลกลายกว่าจอมลองอันเข้ามาทบเสืออ่ำว่าติดเป็นลองก้นห้าอ่ำนั้นต้นไม้โตสัตว์ไก่กาเฮ็บม้าหือมาลินก็เขย่าค่ะสังว่าเฮาปันกาขันจอมเมี้ยวเลยเฮาก็ตื่นเตะปันน้ำนักมันจอมเลยลองตั้งเจอถึงเมี้ยวนั่นอยู่จู่เก่าก็เป็นจู่เก่าลองเก่าก็เป็นลองเก่าอันไรผัดยันกันกว่านั่นก็เป็นย้อนว่ามันมีหมังเจอหมังลองอันอ่ำเข้ากันไรในนั่นเยาคาออสังว่ากลุ่มเอาลองเก่าๆนั่นมาวนขึ้นกล้วยมันก็อ่ำไรเฮ็ดให้เพราะว่าเฮาหลีมาเลยเก่าป้อในซึ้งเฮาซ้ำเตะกว่าวนเฮ็ดสังมันคาละคือใจเย่าก็คือใจเที่ยงเฮ็ดให้ตุกใจหลายๆก้วยเย่าขาออลองอันเจอล้ำจานจังมีจากมึกเรื่องต่อกันนั่นมันป่อเป็นมาย้อนใจก้นเฮาอันอ่ำหมอปล่อยว่างนั่นขาออสังว่าเฮ็ดเป็นไรป้อในจึงลองอันเป็นป่นมาเจอนั่นก็ปล่อยให้มันป่นกว่าเสสุดเย่าก็ให้มันสุดเสลองอันเฮาไปอย่างถอยออกมาดีอันเฮาอ่ำถูกลีจุกนั่นลองอันเฮาอ่อนตัวเฮาไปอย่างออกมาในเส้นตั้งอันเฮาอ่ำถูกลีไปนั่นมันอ่ำใจลองอยากใจสังมันดีก่อนค่ะอ๋อเฮาเดี๋ยวไรคามป้นลองอยากผืนนั่นสีทบใส่ลองอันใหม่ๆเที่ยงก้นเฮาในเตะทุกข้าห้าเตะเสื้อใจอันว่านั่นมันอยู่ที่ตั้งวนเฮาเกวยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเฮ็ดให้ดูเจ้าเก่าจอมเลยตั้งวนดูเจ้าเก่าเสียกำเนี่ยฝากไว้ปันป้อมแม่พี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อ

0: นุ่งอ่อนจะในเออสูตีใหญ่มากเป็นปอกวนแม่กวนเมื่อหนังก้นหลงเขาเจ้าเสื้อนเฮาหันกันอยู่วันเมื่อไหร่อยู่ถุงเลี้ยนี่ลองตั้งหู้ตั้งหันจะเมื่อเขาเรียกไหนเอาอย่าไปอ้างอันพูดเอาเขานำคำเงินโคเลี้ยงอันปู่เฮานายเฮาปู่เฮามีเฮาหาไว้ปันเจ้านั่นหลายก้อยเงินคำแสงยรนามาวูก้อยเหลือสองเพื่อนยี่ให้สวนหน้าแหละกาโลจักกูเปิงเปิงเจ้านี่เหลือเจ้านี่เป็นมิ้วอันจังกินมดสดเกียงทางลู่จังเหลียวร้อนร้อนยาวอันนำจังลู่จังเหลียวนี่เป็นปิงยาอันปอเมียเขาเจ้าสอนดิบจะเมื่อเรียกต่อยมาหน้ายาวปิงยาในกินมดสดเกียงอันจังเสียงจังยอมเรียกในเปลี่ยนกับซอกูลองรองยาวอันหูเรียกหนังตาตันอันหันเรียกหนังตาหมอดเออป้อสู่กูเปลี่ยนอีมืออายง่าในก็คัดใจสอนดิบกูวันกูวันตาเกตั้งจะเมื่ออายุห้าหกขบต่อถึงเมื่อเปลี่ยนหมอกเปลี่ยนสาวมาไหนกล้าขันสูอันแก็บตัดเลยยังคึกหรือเสียงเมืองกดเมืองกองนั่นดูก่อนใต้เมานั่งสาวันเขาเอ้ยพ่อสู่หมอกว่าหมอไปหมออยู่หมอเศร้าถ่อมความพ่อแม่เท่าเกศมีรองตังแก้งกำนี้หลีในเสืองกล้าขันสูงแจ็บจัดไรเอาก้อยกะพ่อสู่อยู่เจริญสละเนว่ามสู้อ้วมถ่อมเสืองถึงตีเปิ้นจะเลยต่างปันซื้อสัวลูกอ่อนเปียดหลายวันไหนก็ก้อยเอาก้อนในแรงมังกระทะลูกอ่อนปุกหนึ่งสังว่าลูกอ่อนเลี้ยงวัวควายตุ้งมาหลายกลางป่างลูกอ่อนใกล้สอนดีตันเสกขึ้นเมืองถีลูกอ่อนมืดความอามนาลีงามย่มยายลูกอ่อนฮักความยองสังหู้ลองเพิ่งหลีลูกอ่อนพ่อใกล้พ่อเติมช่อจางลูลูกอ่อนพ่อใกล้แหมอํานักแหลมจางมือลูกอ่อนพ่อใกล้หลาจางอากาศใจแก้มลูกอ่อนพ่อใกล้มังอําหู้สังจางยองลูกอ่อนพ่อใกล้เจ้าอำเปิ้ลเมียเหตุการลูกอ่อนพอใกล้ชังจังจังมีปักเปิงลูกอ่อนพอใกล้หยอกจังผอว่าความแข็งลูกอ่อนพอใกล้ฮึดจังงานคืดเงืองาลูกอ่อนพอใกล้ป้องจังช่องปลายานเฮินลูกอ่อนพอใกล้เถียงซบเสียงเรื่องจังหลาลูกอ่อนในลูกอ่อนพอใกล้ช้อนอ่อนเฮ็ดสังเซิงายลูกอ่อนในเสิร์ฟเมาเสิร์ฟเขาเหมือนหนังนุ่นหมูล่ากำมือก้นพัดปืนนวลสอมอ่อยพ่อยอมเหอมันลำผู้ตักลำหนังมีพ่อยอมเหอมันของผู้ตักของสองหองพ่อเปียดเหอเขาชาผู้ตีชาโสโหจังว่ากำสันตะเผอหลูหายอมหังเผอหังมันตะปอใจไม่ใจอ่อนเขาเอ้ยมังกระท่าลวนกุกสองล้วนสอนอีกได้วันง่ายลงโค้งมือล้วนเลี้ยงกลางปางเศร้าลำหลังตั้งตัวล้วนยิ่งก้อยวูคู่ยกเก่ามอนฮอนล้วนเถียงก้อนเนี่ยมลอดตั้งขี่ล้วนตอบก้นหลงอ่ำต้นหงเทเผาล้วนนัดความแข็งในขี่เหนียงมือหน้าล้วนไปจงสอนผีดังอ่อนนักเสื่อมล้วนอ่ำหมอไว้พันลาป่อยใหญ่มาแค้นมือล้วนข้างทุกหน้าโยกาปาจักน้ำด่วนข้านอาบน้ำเปิ้นสำวานเหนียนเหือเหนียนไข่ด่วนเหรียญก้นเท่าจังอึบเข้าตายผ่านด่วนจังก้นหลงพึ่งชงเข้ามืดด่วนหลาก้นเท่าตายเข้าเมืองอันลายด่วนใกล้พิษกันพหันอ่ำถูกเลือดด่วนพ่อจังลักเปิ้นฮักจังเมืองด่วนข้านเห็นลายวายมาอ่ำคึดเปิ้นด่วนข้านเหตุการวายมาผ่านต่อโจจังว่าให้โกยำเสียจังอยู่ชาปานกวนเฮาใกล้อาบน้ำแลวีโหตัวเฮาจังเข้มเกมล้วนชุกหน้าปุ่นเนื้อหน้าเฮาเฉยปังตื่นเขียวปอดอย่าเฮาเมียนกูเฮาเปลี่ยนเขียวมังพอเฮาขั้นสีปอดเมียงเดี๋ยวฮอดกินแกนเขียวขึ้นให้ตั้งขึ้นวายเลื่อนแกมปอเกลกินข้าวก็มีหวานเหตุการณ์ก็มีในตัวเฮาก็ยอมกว่าชกเมียนหน้าจุนจุนอยู่ก่อนดีเจอพะหันก็ดีห้างเฉียดเฉียดเตี้ยวลูกอ่อนใจเขาเอ้ยนางเยี่ยงชาวเขาในก้อรวมหมอป้าอิงกระเดชบเฮาตัวเฮาเตี้ยวาวานางเฮือกล้าขันตัวเฮาพอดีคืนนั้นเฮารวมหมอหลัดความเย็นแง่รวมหมอนับยำปอเมทเท่าเกยรวมหมอรู้ทิ้งเสื้อคือรวมหมอถูกเงี้ยนกันรวมหมอจ้างกรรม ตูใส่เฮาหลีหลีงามงามเฝ้าหลัดความอากาคราเกเดคือเดทำอันนั้นในก็ก็เฮ็ดชกลนมือคันเฝ้าหลัดความมาในก็ป้าเถียนป้ามือยักมิดป้อต่อยโคข่อยย่มเยอะจู่หมายพร้อมทั้งหุ่นหุ่นเห่อเห่อเฮ็ดนั้นถึงตาขันนั่งยิ่งอ่อนเขาตัวกว่ากำเหนียวแล้วเป็นไหนแล้วความเมื่อก่อนจังว่าพอเฮ็ดหลีผีจอยมากพอเฮ็ดซ่าผีขายขันว่าเจ้าไหนแล้วถูกหลีเฮ็ดซ้อมห่างยังซ้อมโถขู่ซ้อมอิงดะเลก้าอีและก้านำมันมาในก่อมีกำจาริกตาโตเฮาโซเฮาเฮ็ดเอาห่างผังมันนั่นเหี้ยวเงินหลีและเงินเก็บคำหลีและคำเก็บเสียงหลีและเสียงเก็บก้นหลีและก้นเก็บอันว่าในนั่งรอการนี้ไปกูเปิงๆอยู่เมื่อการเงินเก็บคำเก็บเสียงเก็บเท่านั้นนี่เฮาเปลี่ยนเงินหลีคำหลีเสียงหลีมาอําไรนาลายาวก้นเก็บอันว่าในนี่เฮาเปลี่ยนก้นหลีมาไรอยู่เมติเหล่าเมติมาโหใจเฮาเก็บตัดทางเฮาเจ้าเก่าตั้งแต่เอามือในกว่ามือหน้าก้าอันเก่ายังมีอยู่ในเมืองก้นในเก่าเตะไหวเป็ดล่องหลีตั้งหลงพบของวางชาเจ้าเก่าก็อำเภอว่นเมียนลาลาชกเก่าก็อำเภอหลักเมียนลาลาตัวเก่าก็อำเฮ็ดอำเภอเฮ็ดเมียนลาลายาวเก่าเตะว่นด้วยลองหลีตั้งเนี่ยดัดด้วยความดีความงามเฮ็ดการหลีร้อนๆยาวชกเก่าในมักตั้งกินอันหลีอันหวานอันกาอันเพียงเต้ๆข้อความอันลัดออกมาในชกเก่าในไหนก็เจอมันเปลี่ยนความดีความเนี่ยความมีมังกรามีกาขันก้อยๆเฮ็ดไหนไว้อธิษฐานในเสือเฮาห้างเฮาแจ้งคัดดัดเสือเฮาก็เหลียวต้องไม่กึ้มกึ้มอําปันลงปันเรื่องเสียบอกในดีเสียบอันยาวเสือคนเฮาในนี่เฮาดีก็เตลีนี่เฮาให้ก็เตให้ก้อยกะนี่เฮาเปลี่ยนคนคนให้คนเกียกในง่ายเสียนี่เฮาเปลี่ยนคนดีคนงามปากคนเฮงคนรู้ก่อนน้องหมูลาคนดีในนิธีชกตัวโหใจเขาลูกอ่อนเรียกไทยใจเยี่ยงเขาเขาทั้งหลายน้องหมูลาชกตัวใจเขาลูกอ่อนทั้งหลายในถ้ามิธีอุเมอ่อนเฮ็ดอ่อนปองอ่อนดัดอ่อนฟังอ่อนแก้มานั่นเองเพื่อในแดนลูกอ่อนเขาทั้งหลายในเจสืบเตียนปอก้นเมก้นกว่าห้างขวางมันอยู่เขาหลุดเพื่อไหวเจริญดัดกล้ามดีแก้มกำอันดีเจมือเรียกมืออ่อนในเฮาพอยามไว้เดือนลายไว้ในมาเฮาจังสิเป็นคนอาจังตั้งยามอันดีอันงามชอบความอ่อนอ่อนดีตัวเจ้าเห็นแง่นี้พร้อมเพิ่งไว้จมือยังเรียกยังอ่อนอําหอนป้อนเปลี่ยนคนอย่างนี้อย่ามาอย่าแค้นติเรื่องเชิงหัดจําความแข็งตาเหลียงฮึดท่าซ่าหลากินป้องช่องติดขิบมอป้อหวานเฮ็ดไหนอันไหนเปิ้นห้องว่าคนทานเตาตกเตรียมแก้ๆว่าๆยาวเมื่อไรก็เทเป็นนาเฮือนยุ่งอองยองขี้มองหยาบเผือดคันเต๋อตาเฉดอําคึดกับคึดป่านนาลายาวนั่งหือเทเป็นนาเฮือนทายาก่อนเมื่อหน้าปลายเรือนนั้นตื่นเฮาหลุอาล่างเฮาหลุมิดีอ่อนหายใจยิงกูก็หลุพึกไว้เมื่อไหนกําเหลวอย่าไปเฮาตกเรือนนาลาเฮาหาหลุมีทางผู้หลุหมอยื่นกันคันทีต่อพ่อแม่พี่น้องเฮาทั้งหลายถ้ามาพ่อแม่พี่น้องป้องท่าว่าห้างเฮาในก็เฮาอย่าไปเอาเปลี่ยนโต๊ะท่าอย่าไว้เจอมาหน้าไปได้ขับขึ้นหน้าต่อกันดีๆไว้เจอมวนๆเปียกๆดัดยุ่มโผล่สู้กันพ่อแม่ไหนถึงทัดเมตตาจังกว่ามือสุกเป็ดใจเศร้าใจลำกันสิแลหมอหักหอมความเสียงเตรียมปากกันมายาวไว้สติดีๆเนื้อเฮือนเฮายินหลังยินหลังนั้นอันว่าก้มหน้าต่อมือเมื่อหน้าต่อเก่าเอาเป็นปฏิฆาตลงต่อกันปานเพชรกันอยู่ติ๊กติ๊กในอย่าไปเฮาเปลี่ยนนาลาอย่าไปเฮามีนาลาไม่เป็นปุ่นพรพ่อแม่ก้อยเหมากาป้าทั้งลูกหลานอ่อนให้ซะยิงเฮาเขากูก็กูกวนเฮาเลยสิให้เฮาหลอมหมอพร้อมกันการนับช่วยกันหับการหยาบช่วยกันเฮ็ดพร้อมกันกินจังหวานพร้อมกันหามจังเมานําเจินว่าเก้าข้านก้มเขาเฮ็ดเจ้าในอย่าไปเลี้ยงไว้เนื้อมาหัวใจเขาสิปอก
1: ถ่อมด้วยความกับถูกกันค่ะโคลีโคปาหน้าโคจ้าโคปาหลังโคไหลเจ็ดสิกเฮ็ดยางเหลียวอ่ำไหลโคล้อยๆขันกาโคอาปากขันป้อโคฮักอ่ำเอาไม่ไก่ปีตายเอาน่องเตี้ยนโคของเหมือนปัญญาซอกลายป่าหื้อ หันกุนโคสังพ่อป้อเผอป้ายตอหลอกมันงือโคสังพ่ออ่ำหรือป้ายตอหลอกโคลายโคเพอย่านุ่งเข้าปังจ้ากุนกว่าก้าอย่าพันแพ้ผู้หญิงเนี่ยค่ะในก็เจอเตะค่ะบอกกว่าก้ามาไหนในค่ะเนาะอันไหนอ่ำถูกเลยกว่าเล่นนั่งยิงเขานั่นค่ะเนาะเตะให้เธอลองการก้าการขายนั่นมันเตะเกียนฟังกันไว้จอมเนี่ยค่ะกำนำนำเนี่ยกุนใจเขาในเนี่ยค่ะนะเพราะว่ามีเงินนำมากก็นั่นเนาะค่ะมีหังหะหรือซื้อว่ากว่านั่งอุบกุมกันในเสียงให้แล้วก็หาเอานั่งยิงเขาเห็นในนั้นขนาดเนาะยันนั่นแหละสังว่าใครกะมักมีในจึงอย่าไปเล่นนั่งยิงนะคะในก็อันก้นอยู่ไปตั้งขึ้นก็อ่ำถูกลีเล่เฮ็ดอันอ่ำลีก้นอันออกตั้งก็อ่ำถูกลีเล่เฮ็ดอันลองอ่ำลียันนั่นแหละตีได้เฮ็ดลองนี้ในการมีใจสัจจะมันกึ่มในการในลองตั้งกะตั้งขายกูลองก็อันนั่นก็ตีหยับมันก็ติง่ายลุมเจอมาไหนค่ะติปวดจุกเป็นหลับปันเฮาขาให้เลยก้าองไขมันนั่นขนาดเนาะยันนั้นอย่าไปฮิตพิษเปิงมันล่าล่าไหนค่ะพิษเปิงอิดอีในกว่าใหญ่เตะไหนค่ะนะกัมมาลาดูคณะชูอย่าไปมีเมน้อยนะไหนค่ะเนาะในอัตโตยุกอย่างมันค่ะนะกัมมาว่าบ่สู่ออกตาออกตาเนี่ยก็หาเมน้อยนะไหนค่ะนะเออหำเอาเมน้อยโลไหนค่ะเมน้อยเมอิดในมันเป็นอันเล็กอันอ่อนไงขนาดเนาะว่าเป็นความตั้งปอดออกเขานั่นเออเอาอันน้อยไหนค่ะเนาะเอาอันนำนำค่ะเมียน้อยในมีเอเนี่ยค่ะว่าเป็นความไทยของเมียน้อยมีเอนั่นขนาดเนาะมีเกนั่นขนาดอย่างนั้นแหละเอาเมียมาแทงเออไว้เสียก่อนเนี่ยค่ะเนาะยี่สังกอมป้อลีเนี่ยค่ะถูกใจมีก็มีใจพึงค่ะเนาะเพลัดก็มันแก่ค่ะลองตั้งอันไหนก็กลายเป็นไว้ซึ่งหือก็ลีถูกลีหันถึงกลางใจเปิ่นกลางใจเฮ้าจอมเนี่ยค่ะหรือใจกันแทงก่อนค่ะ

0: งกรานต์
1: เฮาเข้ามาเปิดปันธรรมตราพี่น้องเขาเลยงินถอมแลแลปื้นฮู้ตั้งหันในนั่นเขาอยู่ยอมว่าพี่น้องเขาเป็นคอสอนออนลีตอนตาพ่อแม่พี่น้องเขากันเตติวาวาวาซึ่งหนังไหนค่ะเฮาคาเดย้อนผาดยันพ่อแม่พี่น้องเขามือกว่าขวัญเยี่ยวคานะจ่องขึ้นมาฮบมาทบซ้อมกันแข็งดังคงปล่อยเสียงเฮาคาเดย์ในในข่าวตอนแต่วันเมื่อไหร่ขอบใจถึงกูก็กูก้นค่ะมาสงค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: ออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพบปะเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อรับฟังปัญหาและชมการสาธิตนวัตกรรมโดรนการเกษตรพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งติดตามและผลักดันงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดทางนี้โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสนองนโยบายภาครัฐโดยในฤดูการผลิตปี 2568/2569 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม 2,320,000 ตันซึ่งเป็นอ้อยสดสูงถึง97%และมีอ้อยถูกเผาเพียง3%สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางอากาศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
3: พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งปราบปรามขบวนการนอมินีถือหุ้นแทนหลังพบมีบริษัทเข้าขายเป็นนอมินีต่างชาติกว่า 47,000 ราย
5: นายชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้นางสุภจีสุธังพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการปราบปรามขบวนการนอมินีถือหุ้นแทนทุนต่างชาติหลังพบข้อมูลว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปซึ่งเสี่ยงเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวนกว่า 47,000 รายอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศพร้อมเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัทและพฤติกรรมการถือหุ้นก่อนอนุมัติการจดทะเบียนเพื่อป้องกันการนำบริษัทไปใช้เป็นช่องทางเปิดบัญชีม้าฟอกเงินและสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายนายชัยชนะยังได้เปิดเผยข้อมูลกรณีบ้านพักย่านร่มเกล้าพบว่ามีการจดทะเบียนบริษัทซ้อนกันมากกว่า20บริษัทและตั้งข้อสังเกตถึงการขยายตัวของเครือข่ายนอมินีในหลายพื้นที่สำคัญทั้งย่านรัชดาพิเศษบรรทัดทองและจังหวัดท่องเที่ยวจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการสูญเสียคนไทยในการถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจแทนกลุ่มทุนต่างชาติชวิสาประทุมมารายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เม็กซิโกพบเกาหลีใต้ลุ้นเข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีลงสนาม4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A ระหว่างเม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่จะลงสนามในเวลา 8:00 ตามเวลาประเทศไทยโดยทั้ง2ทีมต่างคว้าชัยชนะในนัดแรกมาได้ทั้งคู่หากในเกมนี้ทีมไหนเก็บ3แต้มได้จะผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายทันทีสำหรับความพร้อมของทัพจังโก้ตัวหลักทั้งเอดสันอวาเรสก กองกลางจากเฟนิบาเช่ราอูคิเมเนสกองหน้าที่เพิ่งตกลงย้ายจากฟูแลมกลับไปเล่นให้วูฟแฮมตันซานติอาโกคิเมเนสดาวยิงจากเอซีมิลานยังอยู่ครบแต่จะไม่มีชื่อของเซซ่ามอนเตสกองหลังกัปตันทีมที่โดนใบแดงในนัดเปิดสนามที่เอาชนะแอฟริกาใต้มาได้2ประตูต่อ0เช่นเดียวกับทัพสมขาวตัวหลักทั้งซนฮึงมินกัปตันทีมลีคังอินตัวรุกจากปารีสแซงต์แชร์แมงวางอินบอมมิดฟิลด์จากเฟเยนูดรวมไปถึงโอฮายอนยูที่ยิงประตูในเกมแรกได้ยังอยู่ครบส่วนสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้14ครั้งเป็นเม็กซิโกที่ชนะได้8ครั้งเสมอ2ส่วนเกาหลีใต้ชนะ4ครั้งแต่4ครั้งหลังสุดเม็กซิโกชนะ3เสมอ1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา 2:00 น.และแคนาดาพบกาตาร์เวลา 5:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรศักดิ์และเฉลิมพระนาม

ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมีได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

างสาวอรสมสุทธิสาโคนนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกล่าวบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวคลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นค
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

มัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
2: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลบอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนาะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่นแน่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เก็บคอมมอนสิทธิบัตรทองไปจำบักคอมมอนต่อโซลุเจชั่วเยาะก็มั่วบัตรประจำตัวประชาชนนี่คือสีสิทธิบัตรทองไปจำบักคอมมอนที่นำมูจัวสีก็ที่แหล่งบัตรประจำตัวประชาชนซื้ออยู่เดิมต่อเก๋เนื้อเสียเถาก็มูเจชั่วต่อก็โยริจาเถาก็มูเจชั่วเจก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนต่อเจาะเจชั่วหัวมั่วใจสีเราจะใช้คอมมอนหัวเนื้อสีก็ละต่อก็มูคอมมอนเดิมจะเช่าคอมมอนกับชนวัวกงเต๋อเก๋คอมมอนรอสปสชหลอดเตาเทียก็ยังมีเจ๊ชวนนุตือหลอดเตาเราก็อยู่จังใจวันเต้ย่อเขาแอปพลิเคชันหมอพร้อมเทียแอปพลิเคชันต่อต่างคู่เตาเทียจะเช่าคอมมอนวัวก็ถอแต่งใจมูคอมมอนออนไลน์เตาย่อจะเช่าคอมมอนด่านอกอีคลินิกเวชกรรมชุนชมอบอุ่นอ๋อคลินิกทันตกรรมชุนชมอบอุ่นเป้คลินิกแพทย์แผนไทยชุนชมอบอุ่นเปล่าคลินิกการแพทย์ชุนชมอบอุ่นชีคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
5: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกัน ไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

สังชัวหูติเขียวไทยดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลูกชื่อหอยฮาลูมงอีนูไปหาอ้อรายังสังจูไปหาเถาชื่อหอยจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อหอยเก่าเฮียงเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตดอกนัวมงย่อไปลูมง

เงาจองอีจองนาจะกุตินิงจังสวดเล่าจนนู้วันสุกนู้ตีเก่าจั่วแล้วเจ้าลินดูยองอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเก่าจั่วมานู้นัวกุญยังจั่วลีซาจื้อเต่าจ้าคือกานู้นัวยอจั่วโฮปิกี้ยอนยังจั่วลีซาเจ้าเต่าจ้าคือกานปิกี้ยอนยู่ยองนัวยอนยังจั่วแหน่งยองมานดอกนัวกูเบาหญ้าเสงหังจองชาจากการจอนดูสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงเชียงใหม่ต้นซื้ออีจงหนาสึกตีนิ่งจางสวดเล่าวันได้หนัวจะยุทธออีจงหนาสึกตีนิ่งจางสวดเล่ากูเม่งกังลูใช้ห้างกังลูนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกว่าไม่ปั้งกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชียงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้อจังดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปั้งช้างกลางสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกรู้เสียงเชียงใหม่อ๋อเอตังกีนัวเจกูกู้หวังฮัจยาชาฮตาไม่สวดเล่าอยู่ลงดูกูย่ออวพงยืดเถ่าปีมองจูจัวเถ่าเศร้าวันได้นัวเจกูโตมัวอีร่างลูจ้ากูย่อป๋อเสียงมัวร่างลูจ้ากูลุ้มเบฮตาจีมัวซาเย็งยันลูจอจัวสวดเล่าเต้านงกงกีเราใส่ตั้งเล่ามาจวนสนัวเจกุยลูมัวอีร่างลูเป้าจะลูถังจัวอีจงหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่าเต้าเป้าอ๋อมาเนาะจวนเต้าร่างลูเป้าหนัวย่อยลูฮาจูจื้อสัญญาณคือย่อจ้อเต้งเหม่งภัยธรรมชาติเนาะคือยู่จื้อเป้าหาตาซอยนึ่งยัวมัวเนาะจัวเท่าตื่นเนาะมาเอานุนัวยองกางจัวรู้ใจดูนางหลอกมาสวดเล่ายัวจู่เตาเจียงฟางดอกจ้อสุดเช่งภัยธรรมชาติดอกหนูห้าอีหยอได้เท่าคือจอดเล่ยอดได้เท่าคือจอดเล่นดอกตูดเล่ยอ๋อหนึ่งหลงเป๋าจอสีหลอกนอมาลอสยอดตูดเล่นหนึ่งลูดเจ้าอ๋อตูดเล่นหนึ่งลูดเจ้าเลยชวนหน้าก็จะมาอยู่จุดเตาเจียงฟังเนอะวิเคราะห์นอเจนึกูยอดสัญญาณหาตาจอเล่สังสือหอจะเล่สังสือลอสยอน้ำป่าตั้งต่อคือยัวยอดจัวเปตูเขาเปาเล่เนี่ยตั้งต่ออยู่ลู่จวนจังกังเล่เนาะมาสวดเล่าอยู่เตาเจียงฟางอ้อยอนางลูลูลูอ๋อยาตานางลูลูลูสิเหล่าเลยคือดาวดาวชั่วโมงแห้งนมาสวดเล่าอยู่จุดเตาเจียงฟางเนอะอยู่จุดเตาร่างหนอจังเตมัวเตเต้สังสือลอสยอมัวเต้อังชูเต้หนัวฮะมาสวดเล่าอยู่จุดเตาเจียงฟางตัวทรงฮะอ๋อไปยาตาย้อนย้อไอจะเล่นหนอจ่อเล่นเนื้ออันเทงจอนจ่อลอสยอลุดท้ายมาปุ๊บหัวเสียงคำรามหนอเสียงน้ำคำรามดอกเต้ดอกเต้หางร้องลอสยอนดอกเต้จงเต้หางอ๋อยาตาหนอเล่นหนัวนอเจอยู่จุดเตาเจียงฟางตัวทรงวิยาตาอันยออีขอสัญญาณอันตรายคือนี่ยอีขอสัญญาณอันตรายคือมั่วจดเล่นตอนเต้าหอคือยนลือโลมาสวดเล่าโยสุดเต้าจิงฟังตัวทรงห้าตั้งสมาจดเล่หอจด

cho ăn ngó nhớ nhớ ấy cho ăn thì cha lê à xe à cha lê xe cắm lấy cha lê tơ nó cha lê tơ há chọn đông là xio cho à sáu phai phá cha lê à cai เซอร์ปกติมาอ่าชายเต้าฮาตานี่ยอีขอสัญญาณเตือนฮาตาหยัวมั่วอ่าเต้อังหยัวมั่วเต้อังเศร้าเต้อย่างดอกหยัวมั่วเต้อังเศร้าเนาะมาสวดเล่าอยู่สุดเต้าจริงฟังฮะอีขอย่อเต้าใจข้อความแจ้งเตือนภัยเดาจ้อหนูจื้อภาครัฐเดาดูเซลบรอดแคสต์เนาะมายอฮาตาเนาะก็รู้สู่ต้นจะเลยรอเจ้าเจ้าอ๋อจะเลยรอเจ้าเจ้าฮะมั่วจอข้อความเต่าตัวไอ้ปุ้ยอยู่สาวตาอยู่มั่วสุดเช่นอย่างอู้อย่างนัวไอ้เสียงอยู่มั่วแต่อย่างอู้อย่างนัวมาไม่สวดเราอยู่สุดเต่าจริงฟังเนอะไอ้อันบ้างจื้อหมูยอดตัวแต่ขอเชิญคือนื้อปลอดภัยจวนไม่ถูกแข่งอ๋อแต่กูจะหลุดทางคาจวนไปอีจงหนาจื้อกูตีนิ่งจังสวดเราเต่าเป้าเลยนัวไอ้อ้อนนู้นัวย่อกางจวนรู้แจ้งดูนางหลอกมาจริงเองมัวเตะอย่างลีนัวเตะจะอยู่สังหาตาจื้อมัวนู่นเราสอดจังอ๋อฮยงนัวเตะเพ่งมั่วจ่ออ่ะเล่นหนัวอ๋อเตะสวดเราอยู่ว่าเต้าเจ๋งฟังตัวทรงฮะทรงเลยจ่อกูตี้กูยอดซัวไปให้ปังองหอยชงตังกูช่องตั้งเท่าลูกหนูอ๋อมากูมั่วอังโซฮะต่อป้อเพ่งเผาฮะอ๋อมากูอวดจัวมั่วไปหยออะกูตีนังจังมงกูเตาใจกีปวดจัวฮะเตาใจกีตูซาดงเต้าเกิดมาสังยาไปสวดเลยเจียงฟังถูกแข้งตัวจงเนื้อจัวชงหนัวอ๋อมาสวดเลยอยู่สุดเตาเจียงฟังตัวจงยอดตาเนาะเตชัวเจ้าเจ้าโลรสยอจดเลยนืนลือลู่เจ้าปกติหล่อโนมาสวดเลยอยู่สุดตอมบ้างช้ออ่ะเจ้าจูช้อจดเจ้าจูแห่งเนาะอยู่สุดเตาจริงฟังอยู่ถูกแข่งฮะแต่เจ้าลูกทางคาจัวอีส่งหนาจื้อกือตีนิ่งจังสวดเล่าต่อเป้าเลยหน่วยเอ้ยส่วนจื้อหน่วยเจยัวจอกังลูกจออีร่างกี้หล่อใจจัวสวดเล่าต่อนงกงกี้หล่อใจโอกี้ส่วนจื้อห้ามาเนาะจวนต่อร่างหน่วยแต่กูยัวลูกมัวอีร่างชัวปังเสงอ๋อคือลุ่มใบหตามงลุ่นเน่งไปต่อชาคือยอดีซื้อร่างชัวปังเสงจัวสวดเลยต่อนงกงกี้เราใส่อวกี้เอี๊ยปลาโนเจไปเลยหมั่งจากการลุ่นนงอีจังสุดสุดจวนซื้อ

mà xuân dư nua chế cú yô cho kháng lô mua ý sáng sử sử cho lô thẳng chua ý trong nạt sử cử tiên ninh chàng suốt lo tao bao xuân dư mà yô ta lãnh tư yô cho nạt sử cử tiên ninh chàng cử tuốt lãnh đạo bà sâu đi can hành rát à cho cố ó mà suốt lo xóm à cho nó kháng lông thà biển dài cho xuân lốt kha phai phá ha cho kha nám ประปาภายในนู้ตีเก่าจั่วลูกชาวลินตู้หนัวมาโยฮาตาเล้งที่คือตรวจแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอโก้นัวเจไม่ช่อหนอกั้งลงทะเบียนเนอะป้อมัวลงทะเบียนรับสิทธิ์เนาะมัวลงทะเบียนรับสิทธิ์ยอดตัวเชียงอ้อเชงจะปวดเจ้าจอดจวนเนาะฮะจะตั้งในหนูซื้อหัดเฉ่งมัวการลงทะเบียนคือทอใจจ้ออังไกส่วนลดจ้องไกไฟฟ้าซื้อเลยยอดตาก็ไล่ถึงไกไฟฟ้าบอกเลยหนูเลยหนูเอยอดตาซื้อจุดโซเตจ้อหนูจะปวดอยู่ปังจวดแต่อย่างเนาะเราซื้อยอดจะซื้อเท่ารอจ้อหนูจะปวดอยู่ปังจวดบอกเลยหนูเลยหนูเนาะเจจอไม่ยอหาตาเล้งคือซื้อจอนดอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโลเนาะเจยอจอกูอ๋อมามงกฎยืนยันเนาะยืนยันสิทธิ์หาตายัวซื้อจออายุใจยัวจองไกค่าส่วนลดไฟฟ้าฮาจอค่าส่วนลดน้ำประปาเนาะจัวนูติเก่าจั่ววันได้นูติเก่าจั่วรู้เจ้าลินเท่าหนอเตกูหลักยอรู้ทางค่าจัวไปอีจงหนัดซื้อกูติ้งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนจะหนัวเจยัวลมวดจอฟดจวดเลยนางถังจัวสวดเล่าเตาเป้าจวนเจอมาจอหนุจือคือใช้หัวฟดจวดเลยนางกูเตาเตาตวนทดเตาหาตายัวมัวนางคือยังเล่นเตาเล่าเจ้าเฝ่งปวดย้อจัวพังเก่าเต้เฝ่งดาวยอนางยัวลูย้อจวนเตาลู่เสงแม่ฮ่องสอนเชียงไฮพะเยาน่านตากพิษณุโลกฟดจวดจานย้อคือยังเล่นเตาเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าเจ้าองศาเซลเสียสฟัวจูกูเนาะคือยังเล่นเดอไปเจ้าเปล่าโซไปเจ้าชาวองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้าคือยังเล่นเดอเก่าส่วนหนึ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะส่วนนู้ติเก่าหยีส่วนนู้ติหนึ่งเก่าชาวรู้ชาวลินดูหนัวอยู่มั่วนางคือยังเล่นเดอเปล่าเจ้าโซเจ้าเจ้าแฝงปัวเนาะส่วนพังเก่าเต้นายอยู่ลู่ลู่เนาะส่วนแกงขอเชิญหัวยอดส่วนนุตีนึงเก่าอีส่วนนึงเก่าเปล่ารู้เจ้าลินตู้หนัวอยู่ม่วนทางคือยังเล่นเต่าไปเจ้าจูเปล่าเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเตะฮาหมากูปูเต่าหัตตาอ้อนู้นัวมานางเพลงลู่ลู่ลู่ฮาเพลงเจ้าเจ้ายอดจัวเก่งขอชอเอยอดจัวสู่ต้นจวนดักหนัวนางมอกูมัวอีส่วนนางลู่ลู่เจ้าลอสยอเพลงเจ้าอ้อนื้อจื้อนึกจะฉวดลุ่มบอกตือฮะตั้งสุมาเนื้อลูเด้งเด้งเห็นเลยฮะอ๋อเอ็นยอดส่วนดอกไม่ใจจอนี้ฟัวจัวจงเลยจังเลยสองดอกตัวกล่องกี้เราใจเต่าส่วนดอกสู่ต้องจวนดอกหนัวเราชิยอนเต่าสู่ต้องตัวกล่องกี้เราใจเต่าส่วนดอกตุ้มเบอร์สู่ต้องศูนย์จื้อไปอ้อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต่าอ๋อเอ้ส่วนจื้อหนัวเจกุยัวจอกังลูจอยร่างกี่ลอใจจัวสวดลอยเต่านงกงกี่ลอใจอ้วกี่ส่วนซื้อห้ามาเนาะจวนเต่าร่างหนัวกูยออายวะอยู่มัวอีร่างกี่ลอใจเนาะคือขอต้นเดาอีตูพงเหยาะก็ซื้อลุ่มไปหัวไลแซ่ว่างหนอยหาตากุญแห่งเขาลุ่มไปหยกกีเตะขอสื่อเนาะก็กูชอมแต่ตัวหาตาก็สังนงอีร่างซัวปังเซงคือลุ่มไปหาตายุ่นยูกูโต้หนอเอขอมอฟีซัวจอมินัวคือขอสื่อหอกก็ฮาตาขอมอฟีซัวก็ตูมีโต้คือมุงจูหนาก็หนาย้อจัวเปปังองตองถูกก็นองโอเคฮานัวเนอเจกูกูบ้างเตาลู่ย่างจ้างซัวพังเสงหาตายุนยูกูโต๊ะเหล่าเจกูยมัวร่างซัวพังเสงหนัวจะลู่จอวะก้อนละถูกฮะจอจัวสวดเหล่าตองถูกก็นองกงกีหล่อใส่โอเคเอ๋อีปลาโนเจกูยลู่เต้นดองดังดอกเป้อีจงหนาสกุติหนึ่งจางสวดเหล่า

มาอัวจำดาวจัวอีตูพงยูหอก็สืลุ่มไปหัวปอแซมามาก็กู้ตาวช่างดาวตัวฮาตาเนื้อทรงเท่าสอนจัวเนื้อจวนดาวรู้สิ่งต่างเนาะมากู้ตังกี้หนัวเจมวันนั่งลูฮ่าจ่อฟัวจัวนอนนอกเกินหนอมากูทรงซักเกอคือก็กู้เจงช่างดาวตัวกงกี้ลอเจค่าจัวไปสวดเหล่าตาวเป้าเนื้อจวนดาวสุดต้องจวนดาวหนัวฮ่าเอทอดเช้าก็ลุดลังลุดจัวว่าช่างดาวจัวอีจงน่ะจุกที่นิ่งจังสวดเหล่าฮ่ากูไม่กู้สร้างสติกเกอร์ดาวเกินตัวเช้ากูลุดลังลุดจัวมากูทรงซักเกอเอทอดเช้าไม่สวดเหล่าลุดลังลุดจัวพูดจากข้างจนไม่สวดเหล่าฮ่าอ๋อจงอยากเลยคือหากว่าอ๋อนุนัวสอเฟซบุ๊กอะไรจังเลยเนาะมาใช้สตาวจ๋อดาวคือไม่ชาวต้นเตชอเลยเหล่าเอ้ยอตาชื่อดาวเตไม่เล่นดาวดาวนัวเราไม่ชอบสั่งเลยจังจกูฮ่าอ๋อเอ้ยจวนจะหนัวหอเจกูยัวจอกังลูจออีช่างกี้เราใส่จัวไม่สดเราเตานงกงกี้เราใส่โอกีจวนซื้อเออีปลาหนัวเจกูลูมัวอีช่างลูกเป้าคือหาจูองผาจัวสวดเหล่าตาเป้าจวนซื้ออ๋อมาเนื้อจวนเต่าร่างหนัวกีอากูอยู่มั่วอีร่างสวดพังเสียงกูถอดต้นเต่าอาเนี่ยเนอะมาก็กูชมเต่าตัวหัตตาก็สังนงลงเขี้ยงอ๋อร่างสวดพังแสงหัตตาแรงเนื้อชั้นตู้หนัวกีกูกูมองบ้างเต่าลงเขี้ยงร่างสวดพังแสงหัตตาแรงเนื้อชั้นตู้เหล่าเกกูอยู่มั่วร่างหนัวจะหลุดจอจัวสวดเหล่าเต่าดูก็นงกงกี้เราใส่อ้วกี้

xuân dữ nữa chị của dù mua à ý rằng lúc bảo ổ à cứ hà chú à cứ hà chú à tu zi wang zi tai tu ti gao tu zai lu ge hu wa zao fa pa cha ra ki ti ya pa zhe lu tang zu bei su la tao pao ne ma a tu muo yi tu nai paet ge hu wa nai paet som mai bun ge liang nuo ni yo pu shui lekha thi kan sun am nuai kan borihan jangwat chai dan phak tai so o bo to ma a ne ku tao tao tu a thua tao ตัวสวดเหล่าเตาเป้าจูอ่านดอกกี้กือเนื้ออ่าประทับใจอ่าจงซาฮาภาคภูมิใจกือยอดจัวหูหนึ่งลู่แน่งกือเนื้อเตามั่วอีลู่โอกาสเนื้อหนึ่งเตามั่วโอกาสกืออ่ามงถวายงานใช้หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาหนอมาเนื้อหาตาเนื้อเตาสังจัวนี่ต้องสังมูจูเนาะจัวหยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าเกิดเท่าลุงนัวมาเท่าเกิดนื้อดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเกิดเนาะจวนเต่าลู่เสงนราธิวาสมากู้เต่าใจกี้ประสานงานเด่าจ้อเด่าจ้อกองงานพระราชดำริเด่ากระทรวงสาธารณสุขเนาะมานางจีราภาสินทุนาวาโนเนอมากู้ยอดถูกคือติดต่องานตัวส่วนนือเอต่างสุนวยอดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมหนอมากู้เตางางมงดำเนินการชูนดอกลูกโครงการกำลังใจเพื่อดูแลสุขภาพจอต้นเองคือมงใช้ยัวจอต้นเองคือเจ้าเกิงกัวอะเลสุขภาพหนอคือยอดส่วนดอกลูกใช้ก็เรือนจำนราธิวาสอ๋อเดอลุเสงนราธิวาสมากุนซื้อหาตาย้อนซัวต่างฉินดาอ๋อมากุนซื้อจ้ออาเต็งเหม่งคือมั่วต้นแห่งย้อนจุ้งจ้องโอกีซัวหูลุของกวนดาอ๋อมาลุเสงกังกวนเถอะเจมั่วจ้อโรคระบาดเนอะมั่วจ้อโรคระบาดจ้อชื่อกีกังม้อนย้อนซัวหูลุเสงกัวมาอันเดาตูตูตูจีวังจีไททูชายหนัวกูเตาหมงปังจัวจ้ออ่ะก็ปู้ฮะจ้อมีหนัวกูย้อนจู่หงกัวจู่กว่ามั่วชีวิตเราสยอมมั่วลุ่นเน่งกูจงจอดตัวเอจอกังสร้างจ้อมีหนัวเด้อลูกจัวสังคมอย่างมั่วคุณภาพหนัวมาหนึ่งกูเตาท้อพระราชทานเนาะหนึ่งกูเตาท้อพระราชทานอนุญาตจ้อจ้อกี่เป้าเดาสาธารณสุขลูกบริหารย่อจัวหูลูกเฉงกวนเดาลูกใช้ขวดจะต้นเองคือเจ้ากังกัวคือยังเล่นเดาไปเช่งเล่งโนเนอไปเช่งเล่งมากูเตาจ้อนำเสนอจ้อแนวคิดเดาช่างจู้เฮากี้เราสยอช่างประการคือห้าเตาทอพระราชทานอนุมัติจัวกว่าขับเคลื่อนลูกโครงการหนัวห้าเนอะมาย้อนส่วนเดาตูอ่านไทยว่างจื้อลอสยอย้อนส่วนเดาองค์พระมาหนึ่งกู้เตาปังจั่วไปอีจงหนักจืดตีนจังสวดเหลินดำเดาอย่างเก่าเลยอ๋อหนึ่งทุกสยอม่วนบ่าวหนัวซื้อหนึ่งหัดเจ๋งม่วนดำเดาอย่างคือเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหนึ่งเตาอัวอ่านดำเดาอย่างจั่วไปเฉยไทยอ๋อมากูเขาๆสื่อจูเหนือเกิดเลยฮะเน้อแต่กูจะหลุดทางขาดจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวอ๋อไอ้จวนซื้อหนัวเจกูยัวจากกลางหลุดจออีร่างทอดจื้อหอกจวนซื้อหนัวเจวันได้กูยัวหลุดจอร่างสวดปังเสียงร่างต่อกลางเก่าหนัวเจว่าช่องดาวจัวไปอีจงหนาจื้อกูตีนึงจังสวดเล่าฮะกูไม่กูลุนทูกูย่ออัวพงยืดเถ่าปีลูกจูจัวเถ่าสาวฮะอัวจังดาวจัวไม่สวดเลยคือไม่กูปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮัลโหลมงดอกลูกเสียงเชียงใหม่ลูกเสือหอกูยัวตั้งเหล่าฮะชัวคือยิงลินดาวช่างนาทีเหล่าซื้อเจกูกูยัวส
sau sự tung chua chơi cha lì nó là xứ họ ế ra số phăng sến cứ cúi gió cho tỏ cán cơn nữa do cúi gió mua rang số phăng sến cứ do ăn chay sến giang rang cứ lúm bay hà ta sáng ua à sáng uang gao nha cho lu cho ua rang to kan ke nya zu tang ki nuo la su e tang ki nuo che ku ua chang dao zu mei suat la ku mei lun ru ku nya o phong yu thao pi lu su zu thao sao ha mei ku bang chang ang su dong chu ha lu mong da lu sing chang mai ha o e pi ki shang zu bei li mang zha gan tuo su tao zi ha e chang chang du ne de suat la li mang zha gan tuo zi na lao zu zu thao lu shi ha à cầu sang tiếng châu cầu gì tiếng họ e tăng kia nữa chị cụ cô yua sau sự tốn chùa chơi cha lên nữa lâu thọ cho quả bé cho xóa lên cho thù chuẩn giữ chỗ kín nó càng nhớ dùng suốt lâu.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดการดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุดกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าและตรวจสอบนิติบุคคลต้องสงสัย24รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
8: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิต การกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบอาทิกองบัญชาการสอบสวนกลางหรือ CIB กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4-1ขณะที่สาธารณรัฐเช็กเสมอแอฟริกาใต้1-1
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติสาธารณรัฐเช็กพบทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าในนัดนี้จบลงด้วยผลเสมอ1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์พบกับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1-0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรโมวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4-1คว้า3แต้มได้สำเร็จสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก2คู่กลุ่ม A เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 นและกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกาตาร์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
2: ยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช.1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมตามแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

呀，雪花不老花啊，啊我李叔我读这的话不老旺啊，啊我李叔我不敢跟我们家的金买啊，斯坦尼为他有个家是杨涵ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดูจ้าง่ะในตะพวงโมเมญายีเวลาเนี่ยโฉมควันยีจิโมตัวโดที่มูลงโมเมญาคือหนีโมควันยีสามโมง่ะนาทีเนี่ยควันยีนาเนี่ยสติเลสิเนี่ยเรดูจ้าชอบว่าอาทิตย์ท้าวฟิสบัวง่ะไลยาบายีเพ่เบอร์สวทเชียงใหม่ AM 1476อาทิตาโววิทยุวงบัญญัติครึ่งความถี่งบัญญัติที่ตัวลิฮาชิตชัวจัวญาดุละอันนี้แปลว่ายีระบบเนี่ยคือระบบ AM ง่ะอาทิตย์ยังงานนี่มีเฮนราเฮติมาอาแต่ปีมาเสตาจีชั่วโมงบ่เฮงเงาเมื่อพยากรณ์อากาศอันที่มีฮิโรงิตาบัวเลี่ยมังอ่ะอามาสัตยากรงอุตุนิยมวิทยาเดมือตาบัวกูญิสุแต่ญิสุงเรียโซภาคเหนือตะโพจังมังอ่ะยาแบบเราสุภาคเหนืองบัญญัติมือฮาเรียมังบ่คือโชชิปะเซงอ่ะที่เรียบรงอ่ะอาทิบะคือจิกะตบะคือมังฮาคือเลี้ยงอ่ะอาทิบะคือที่บ่ว่าคือซัมมุจอมบ่ไงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่ะอาทิอย่างจังหวัดเชียงใหม่ถึงว่าอาทิอย่างเชียงรายง่ะอาทิอย่างจังหวัดน่านจังหวัดตากอาทิอย่างจังหวัดพิษณุโลกอ่ะมาคืออามาคือซัมมุงอ่ะที่ติกะงอบัญญัติมาคือภาคกลางอ่ะภาคกลางมาคือเมืองฮันเลียมาบางใหญ่ยาบาเฮลาลีซเปอร์เซงอ่ะพื้นที่งบมันยังคือจังหวัดนครสวรรค์อ่ะอาทิยังคืออุทัยธานีหรืองออาทิยังคือจังหวัดลพบุรีอ่ะอาทิยังคือจังหวัดสุพรรณบุรีอาทิยังจังหวัดกาญจนบุรีอ่ะอาทิยังคือราชบุรีอ่ะมาคือเมืองฮันเลียมาเฮลาลีซเปอร์เซงที่เรียกบ้างอ่ะละมอชของอ่ะที่ถึงกางงอมันยากรุงเทพมหานครอ่ะอาทิยังคือปริมณฑลอ่ะเมื่อเมื่อฮาเรียมังยังเงาบางพื้นที่เพื่ออะไรลีซเปอร์เซ็นต์สติเลียงาส่วนใหญ่งอมันยังคือที่เมื่อคือเจอวะที่เรียกคือเรียกบางอ่ะที่เราจอกรุงเทพที่ชุดเจอดมมังอ่ะปัจจุบันมังอ่ะที่ถึงการงอมันยังภาคใต้งาฝั่งภาคใต้งอมันยังคือเมื่อฮาเรียมังมันคืออะไรลีซเปอร์เซ็นต์ไงที่เรียกงาที่เพื่อบางพื้นที่เมื่อฮาคือเรียกงาที่เพื่อมันยังคือพื้นที่จังหวัดกระบี่ไงอันนี้คือจังหวัดตราไงอันนี้จังหวัดสตูไงมาคือจำโมฟาตาไปชิงเงาไปคว้าหัวเฉพาะจากสุดบ้างไงที่ถึงกางงบัญญัติผ้าตะวันออกเฉียงเหนือไงมาคือมหาเรียมังมาลาลีซ์เปอร์เซ็นต์ไงบางพื้นที่ที่เกิดตัวบ้างมึงค่ะคือเรียบบ้างไงอันนี้บ้างคือจำโมจอมมาคือจังหวัดเลยไงจังหวัดน้องคายไงที่ยังจังหวัดบึงกาอาทิตย์นี้คือจังหวัดนครพนมไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดชัยภูมิไงมาคือจำมึงไงพี่ข้าวจะสบายไงที่ถึงกลางมาคือจัง

วัดภาคตะวันออกไงมือฮัดเรียกมันก็มาคือ40%ไงบางพื้นที่ที่ก็ต้องแม่มือฮาคือเรียกบางไงเจ้าพื้นที่มาจากสุพรรณไงจังหวัดนนทบุรีไงอันนี้จังหวัดตราดจังหวัดชลบุรีระยองไงอันนี้คือนครนายกไงอันนี้คือจังหวัดสระบุรีไงมาคืออันนี้จะมาฝากระบายชาวงานสุดท้ายงอเป็นยังไงมาคือภาคใต้ฝั่งตะวันออกไงมาคือมือหาเครื่องเรียบไงอะไรคือว่าบางพื้นที่เนี่ยลิสเปอร์เซ็นต์เรียบไงอาจจะมาคือว่าที่พื้นที่ที่มาจากสระบุรีมาคือเนี่ยจะมาฝากระบายไงยี่วันที่กับมาคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีไงอันนี้คือจังหวัดนครศรีธรรมราชไงอันนี้คือจังหวัดพัทลุงไงอันนี้จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสไงอาจจะมาคือเนี่ยคือเมืองหาที่ยังสมรเรียบงานพี่ข้าวจะจัดสรรมาคืออ่ะมาคือติดตามข่าวสารก็คือพยากรณ์อากาศก็มีลุยทุบวัสดุประกาศมาคือที่นั่นหนาไปเชียงไงไปคว้าอาจารย์มหาคือพันเรียกว่าคืองามมาทีเดียวสมุทรสงฆ์เมียยิ่งไม่เดียวพันเหนือไงพันเหนือก็คือ60%ของมหาเรียกมาไงก็สมุทรสงฆ์งั้นไปเชียงไงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายไงอันนี้คือเชียงใหม่จังหวัดน่านจังหวัดตราดไงที่จังหวัดพิษณุโลกไงวัดบ้านจัดสรรมหาเตียสมุทรสงฆ์ไปคว้ามหาคือพันเรียกว่าปัญญาเดียววัดอยู่บ้านจัดสรรไงคือยังมีโอกาสคืออ่ะอ่ะคือเนี่ยบ่ฮอมีเชื่ออย่างไงพี่ข้อมือคือพันเล็บเฮือนหัวอยู่ว่ามีสัตว์เสียละมั่งแล้วปัจจิกวัยมาติเล็กกินหน้าชาวง่าบ่ฮืออ่ะมาคือสมอที่เดียวว่าอัจจิลขุยเคยมีจะสู้คืองานพี่ข้อมือคือพันเล็บเฮืออัจจิลขัวพับบิลหรือเรื่องงบมันยังไงเคยมีเฮือติเล่เยี่ยมงอน้ำถ้วยมาเทกินหน้ากันอ่ะมาคือสมอฝรั่งชาวง่ามาคืออ่ะพยากรณ์การพูดมาปีมาชาวมาคือสื่อเห็นอยู่ว่าอย่างที่เราหนีสกุลหนีสสัตว์หนีสสื่อเห็นสกุลยังไงสื่อเห็นชาวงานที่บ้านงูมันยังไงที่มาเทเชอร์ที่ที่มาเสือตาจีเชียวชาวงานไอ้ที่บ้านงูมันยังชาวงานมาครับว่าจู่ที่เสือตาหนีเอาหนีมาอุดรกตาชาวงานไอ้ที่ซาดมาเขาเจอชาวงานมาครับหนีมาทำมุงมาครับว่าว่าพวกยามงูอาศัยมาตัวหนีมาคุยมาก็มาเรียสัยเยชงไงสุดท้ายแบบไงผู้บังคับพิจารณาโดยงานจะซื้อมาวางสุดท้ายก็เกิดเองชงไงอาทิตย์บางมันยังไงทำไมคือซาจิมายาในฝรั่งอ่ะยี่วันที่มังงอมันยาเอายี่เบอร์โทรศัพท์แต่ก็เชื่อไม่ใช่ไงปีขวาว่าพัตตุฝรั่งงอมันยังว่ายี่หมายเลขมุทชมมุทชมมองบ้างยี่เครื่องหมายบวชไงอะไรบ้างยี่เหมือนเลขไปเหอ697ไงมังก็ชื่อเหอ698วิธีมาก็เถียงพระดาวก็มันยังเหออันนี้ยังเหอที่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือกลุ่มมิชาชีพที่กูตาบุรุษงาทำไมยาที่เจนเตอร์ฟลาชของงาอะไรบ้างเหอทัลลาสายาทัศน์เวลาไปเชียงงานี่มาที่มังโอมันยังเหอวายาอิลีนไงอ่ะมาเหอะก็มองไงที่ว่าพี่ข้ามาโทรศัพท์มือถือจะไปเหงาไปยี่ข้อความเอสเอว่ายังว่าโทรศัพท์เนี่ยสุภาษณ์ไงยี่ลีเฮสุภาษณ์ที่ก็ถึงมาโง่ไม่ใช่คือหนุ่ยมีข้าสูงผู้ชอบดีแบ่งไงหนุ่ยสิกุมาทำว่าไปเหอะยี่ดีเนี่ยคือยี่สี่โจผู้บาดเจ็บหลงไปเหงาเมียเสียเมียจะที่ดีแบ่งเนี่ยคือว่ายี่ดีมาที่ดีก็เรามาเหอะเมียมาเหอะมาเสือมาคุยมาเชื่อมาจะเนี่ยคือนี่ก็มาเนื้อเชื่อมาทะเยอ่ะนู่นเนื้อเชื่อมาทะเยเบอร์สุดท้ายแบบถึงไงสุดท้ายผู้บาดเกี่ยวกับมันก็อันนี้ยึดข้อมูลส่วนตัวสุดแต่มาคือมีอย่างอ่ะอันบ่คืออันบ่คือมาสุดท้ายนี่ไปเชื่อไงสร้างมาถึงมันก็ไม่ยากอันบ่คือเอาผู้บาดมาโอ้ก็เถอะเล่มบัญชีตรงอ่ะยิ้มมีความสุขกับกูยิ่งกับเชื่อใจของอ่ะอันมาใส่เห็นนี่ไปคือกลุ่มมิชาชีพกูอยากบัญชีมาคนนี้อยู่นี่อันบ่รับว่าโอ้ก็เจ้ามาคือจวะอาทิตย์เป็นชาวงามาเออที่สัตว์มาจากตัวที่สุดท้ายนี่เงาบุญมารู้ก็ต่างอ่ะปีขวาวันลิชินเย่เหออันลิชิโอเย่เหองอันลิชินเย่เหอเนี่ยเหอก็เที่ยตัวเธอกับคุณยิ่งกับใจนี้ไม่ถือยี่ไปเชิงงานมาเออยาที่เจนตัวฝรั่งอ่ะอาทิตย์เป็นของมันยังชาวงามาใส่ยี่ไปเหอเรียกว่าฟีบุ้มแบงไงเอาวัดที่ต่อมแบงไลน์แบงอ่ะอาทิตย์เนี่ยเหอเอาวัดอามยาช่องทางของยิ่งไงเอาที่กันยังสบายงามมาคือข้าจะมองงามมาสังเห็นยังบ่คือกลุ่มมิชาชิงอ่ะเราสมัครข้าสบายเวลาที่เลยน่ารักหมดที่เลยคือรับมาคือมีอ่ะ
ติกาตัวฟุบักกาวาติกาตัวว่าจะสุดเจียมรงว่าอายุประมูลชามเป็นยังไงกูเฉลี่ยเป็นยังคืออันมีอะไรเด่นในฝรั่งก็โฆษณาอย่างมั่งอ่ะเบอร์เฮชโฮงอ่ะอันเบอร์เฮกว่าวอาศัยคือฟิฟิไม่นิวเชมามาจันยิมากุยเงี้ยสุดก็ถ้าพูดมาคือนิสมาอุสมาตายิชโฮงอ่ะสุดท้ายเบอร์เงี้ยกูเลยเบอร์เฮนูฟุบักกูว่าสุนิมิฮุตฟุตเตย์มาขยันมั่งไงมาคืออาคมยังอ่ะอามาจะมองกันมาสักมาสักเห็นแบบกลุ่มมิจฉาชีพที่ชอบเงียบแล้วก็ลำมาคมยังอ่ะอาบอกว่าชอบแล้วก็มาที่ลิขิตจิ้มเชิงอ่ะอามาคืออาคุณยาลำมาลำไปต่างอ่ะที่ยังอ่ะที่มาเที่ยวชงก็คือว่าที่ที่ทำมาปีมาเชียงเอาชอบแล้วไงเที่ยวมาสักว่าบัตรสวัสดิการไงแห่งรัฐการเที่ยวบัตรคุณโจยิบเบสุเอาไว้เบสงอเป็นยังไงมาเถิดไม่เดียงยืนยันสิทธิ์ที่ว่าเป็นการที่กองที่21ไงโชว์ห้าหนีสถิติมาเป็นว่ายืนยันที่เรายืนยันสิทธิ์ที่ว่าประตูงายี่เวลางอเป็นยังไงเนี่ยโชว์โมขวาเงี้ยงสักว่าสติโมสติลียืนยันสิทธิ์ที่ยี่เป็นงาเอาไว้ยังมางอเป็นเงาการจวงงายี่เวติกับเดียวว่ายี่แอดกระเป๋าตามงามังงาชื่อว่าแอดธนรัตน์งอมังงาชื่อว่าวตู้เอทีเอ็นงอธนาคารกรุงไทยยืนยันยี่ช่างงามังงาชื่อว่าโซเว็บไซต์บัตรสวัสดิการก็ยืนยันที่ยืนยันง่ายมังงาชื่อว่าโซหน่วยธนาคารไงรถบีย์ยังมาเฮยี่ที่ยืนยันยังมาเฮยีน่าเป็นยังไงอันนี้เป็นผมเกี่ยวข้อธนาคารบัญชีเพื่อมาคือยิบบัตรประชาชนมาคือเต๋อเป็นงานมาคือถึงมาปีมาเชงาอาจจะเป็นยังไงวะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไงหรือบางคนโจยิบเบสุวัสดุไม่เพื่อมาคือทำไม่ดีไงยิงยิงยาสิทธิ์กองวันที่21ไงทำไม่ดีงานนุ่มพมายิบเบอร์นู่นอยู่มานักแรงงานมาถึงมาปีมาแจ้งเตือนช่างงานอาทิเป็นยังไงเมื่อสานั่นแหละคือมกว่าที่ขวาเกิดนางาวิชกอทาวิทยุขวัญนันนาจ้าสู้ไงไหลสวติสุดละคือขวาขวาโง่ชกงาที่ยังชกงาว่าเกิดมาแต่เป็นมิติบ้างอวชกว่าเกิดนายฝรั่งอ่ะเมื่อเขาเรียกว่าจะมาถั่วชกแล้วมาคืออาทิถั่วมางาบ่เหอแต่ปีมาคือเป็นยังคือที่เลยนายฝรั่งอ่ะแต่มาคือกูถึงยังคือตัวคนยาปีมองงาวชดงานเดียวมาซาโรวัตซ์มาถัวชิคอลมังงูมันยังงานเดียววัตซ์พาวัตซ์พาที่ซื้อวัตถุมาเยี่ยมีวอร์มงานที่มาคือที่เรียกชิคอลเรื่องงานยุคโคกันเนี่ยลิซมาเซตห้องชิคอลยังไงว่าอินนาจงปวดงาอาทิตย์เป็นยังคืออามาซาเบอร์งานเดียวสถานที่ราชการไงอวสภาสมามีสเบอร์คือยาทงชาติยังคืออาทิตย์เบิดสติเลจุกตาเจ้าเฉยที่ยังคือวลาก็ทีเดียวไว้อะไรทีเจ้าเฉยชัวงาอ่ะบ่เฮงาอ่ะมาคือทีเดียวสุดท้ายบ่เฮคืออย่างข้างงาหัวสมัยบ่เฮยี่เจ็ดแต่บ่เฮไงยี่คือวลาทีเดียวบ่เฮมีอะไรทีเดียวยี่เตี้ยมาเฮมีอะไรชัวงาบ่เฮที่กระโดดเฮมาสุดสุดที่นั่งยังฝรั่งงาที่เป็นยังงาอ่ะมาสุดนั่นคือมึงกว่าที่ว่าเงินนั่งงาชัวงาทำมาเราโซวันนี้อ่ะผมมึงกว่างาอาวมก่อนมาอุ้งกระเป๋าก็บ่เฮมีอะไรยี่บ่เฮเวอร์เซงไงนออาวชัวข้าวมาสมัยจะสงอวันนี้อาวุงาอามาสับเหอกูรับทุกคนมาเหอยิ่งดูบ้านยังเหออาเขยาเรื่องหนาไปชิงไงอะไรบ้างเหอมาสัญญาเหอเตียทีเรื่องจุดอะไรบ้างไงยิ่งโคเหอทีเรื่องเขยาหมดแล้วจะชกไงอะไรบ้างเหออามึงกว่ายิ่งมึงกว่านั่นยังชกไง

啊，我上我不行啊，啊我历史我都也蛮好啊，有不啦一句过来喊到小黄啊，啊这不行啊，他妈的小何那个他啊，开了二十八万个头那，他不他妈在比嘛是啊，是他介绍小黄啊。ตัวอย่างข้อมูลซึ่งติดคุมบางโง่ไม่ยังไงเลยปี2569ไงที่ห้าที่ห้าว่าไงที่มาสาโฉห้าบางไงเลยผู้ป่วยไงบอกว่าผู้ป่วยเราไข้เลือดออกในสมองยังโฉตัวสาเหตุว่าที่แบบชีวิตของเราบางยังไงละกูว่าที่เรียนจบในช่วงงานอาทิบังโง่มันยังเฉพาะงาอามาสามมึงฮาลีเจ้างบ่เดือแห่ทมานางอไข้รอดมามีอาชิงาอาทิบังยังเดือกรมควบคุมโรคไงเธอนาทบัวยิสุกาโซในยากระทรวงสาธารณสุขไงยาในในฟลัมเบอร์ไงเดือวิธีการการจับยุงลายไงวันนี้แห่ทมามาจุจินามางอมามีนามางาอามาสามเบอร์ไงเดือวันนี้ก็เลยจะว่าวันไข้ยาดงอคือตัวเองอะขยันมากคือชินเดียวงบมันยังยังได้บ้างงานที่ถูดามเกินเยอะคือชุดที่ชิจิจีเยอะคือยี่วุชอ่ะชุดที่อีกคือมีความจีไม่ใช่งานมันจะถ้าก็ตาปกติบ้างให้ทุ่มมาหลายยี่ฟุ่มเกินที่พิลล์คือยี่บิชาใช่งานอะไรบ้างคือให้ทุ่มมาบ้านจะหาจะเปิดว่าขบไปงานว่าติดเชนงานยี่มาที่มางบมันยังคือวันนี้คุณได้งบมันยังคืองานจะซื้อจะมาคือว่าชุดที่ชาเกงอ่ะสุดที่สุดชาไปชิงอ่ะวันนี้คุณได้งานว่าคือทะเยคือเลยพยองอมันยังคือเหตุมาว่าคือคือจาราชิงไงว่าที่เนื้อสัตว์ได้บ้างอ่ะเหตุมาคือแยกคือคือจามาที่วายลูกศิษย์งานที่เนี่ยว่าไงลูกศิษย์จะช่วยงานบางคือวันนี้บางคืองานบางคือที่วันนี้แต่กว่าศิษย์ไปชิงงานสามารถที่มาอ๋อมันยังก็อาจจะอาวัจจะยืดดุมเบดูดุมเบงะอันนี้ชื่อที่ลุงอ่ะว่ายืงอ่ะไม่เนี่ยคือยี่แก่คือชุดที่หัวจีอ่ะที่หัวปีท่าไม่ใช่ไงพ่อมันก็บ้านจะเหตุมาแล้วนี่คืออีฟูฟูก็แบบคืออีจับปุ๋ยแล้วแบบไงสิ่งนี้คนได้แบบคืออีจับปุ๋ยแล้วแบบคืออาวุธเนี่ยคือจะเป็นเมียเหตุมาเมียงะแบบว่าล็อกกุ๊บแบบคืออาวุธใครรู้อ่ะที่เล็กน่าชอบไงอะไรแบบว่าหิ้งกันเลยก็จะงอไม่เนี่ยคือเหมือนฮันลีกันยาดูซื้อเพื่อคว้าแก้แก้คว้าก็เลยจะความแบบไงว่าเมื่อเขาจะตีรามาชิดมาไงสิ่งนี้พักก็แบบเหตุมาแล้วนี่ฟุ่มเฟือยก็แบบอาวุธเนี่ยคือว่าจะเป็นเหตุมาเมื่อเมียงะอะไรแบบว่ากดทักกูบ้างล็อกกูแล้วบ้างไงจ้าเอาเหตุมานากี่แรงไงถูกใครเลือกออกมากี่ได้บ้างไงถือยาอีกข้อมูลบ้างมาคือที่ห้าว่าเนี่ยคือที่โฉห้าบ้างไงโฉตัวมาซื้อเลยจะใช่ไงถูกใครเลือกออกหนึ่งส่วนไงอาทิตย์นี้ชิคุระมาคือเนี่ยกูวัดเสียงไงอาทิตย์บ้างไม่ใช่ช่วงไงมาคือจำโมงไงวันนี้กี่แรงจะคือถักคือจริงไงมาคือที่สื่อชาติช่วงไงที่เนี่ยคือว่าสักวันสมัยตาคือไงชอบผู้ขวาจ้าไงอาทิตย์นี้หน้าตาคือขวาจีคือขวาจีไม่จมื่อเสือชิมของกว่างอ่ะมันก็ชื่อว่าวิครีนคีนว่าพ่อเหตุมอมันคือขนน้ำมันเงาะมันคือเนื้อง่ะอันนี้คือบอกว่ายันไอว่าพ่อต้องขู่กว่าสู่กำจัดยุงลายไงไอ้ทำมาคือมืออ่ะวิธีเรียกพยาบาลคืองาวิธีคือเหตุมอมันจะเบื่อเงาะว่าผมมีโอกาสเนื้อมาหรือก็มาตัวเชียงไงอันนี้เป็นยาเจนเตอร์ฟลามาคืองามาคือจำว่าเป็นยี่ตีเจนเตอร์ฟลังอ่ะอาทิตย์แรกช่วงงะมาคือวันก็เดียววันที่กว่าชิวช่วงงะจะนาพัชที่สภาเกลือเบื่องาชิจวนมาเปลี่ยงงะอาทิตย์แรกมันยังไงนี่มีที่มรอคือนราปีมามาคืออาทิตย์แรกจอช่วงงะอาทิตย์ปัญญาทิศความมูลกว่างะวันรายการลิสงโง่ดวงมองเบื่องะในนั้นทั้งปุ๊บคือชมมุขวันยิ่งจิ้มมุติความดูที่มรอมันยังไงหนีมุขวันยิ่งคือสามโมนาทีเนี่ยควันยิ่งคือนายเนื้อที่เนี่ยหรือที่ตัวยาช่วงงะวันรายการลิสงโง่ปากกาโกดูกูไม่ท่าจิ้มใหม่ดังอ่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดังอ่ะอันที่นี่คือสวทเชียงใหม่แบบคือดาวชกง่ะอันที่แบบว่าชกนาไลสวดีสูง่ะทาฟิบัวตีสูอันที่เราวิทยุคณะนาจารย์สุดาคือคือบุโมง่ะว่าชกดังอ่ะอันที่แบบนั้นเทศะเดี๋ยวเจ้าง่าอันก็คือที่ติดความง่าลิสงดูดเสื้อความหมดแล้วความง่าคว้าสวัสดีครับ

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้น
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่พอใจที่อิสราเอลวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านย้ำว่าพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวของอิสราเอลมีแค่ผู้นำสหรัฐวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมชาติไทยชนะบัลแกเรีย 3-0 เซตเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นยังรวมถึงประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
2: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลประโยชน์